0: วาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Governmentที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการสำหรับประเด็นการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนายปกรณ์ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากงานวิจัยเชิงวิชาการซึ่งรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องโต้แย้งแต่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและลงโทษผู้กระทำผิดทันทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องไปดำเนินการตรวจสอบต่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนต่อไป
2: ในการที่เราจะเป็น Open Government กับ Digital Government ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องกับข้อเสนอของกกล.แล้วกกล.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องสัก4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีอันนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกล.เข้าไปประชุมพิจารณากันว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างร่วมกับกระทรวงประกาศระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการต่อ
1: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
3: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสรุปครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
1: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรม ความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
0: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
4: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรค และสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤติดาพหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคาม พร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
0: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤตสุภกรชูวงศ์นักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤตมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราชทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของภารินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนต์พา216และเหรียญทองแดงวนิศราสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม 21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม 13-21 และ16-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย 21-19 21-16 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเชียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกันจิติสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1เซงชนะเอลิซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
12: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้ผลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
20: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
19: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
20: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่า เราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
19: ค่ะเราได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
20: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนให้อยู่ในราคาโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
19: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
20: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวยโอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
19: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
20: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่า พบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
19: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะ
20: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซ
19: ึ่
20: งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นhouse brand นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
19: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
20: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับเราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าครองชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดคละอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ทดลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
20: ก็ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี้เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: ๆท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นก การยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
3: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
1: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยมีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
3: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเรียนจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
1: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
21: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที่
23: ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนการผลิต
6: ตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอันนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวนึงนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่าลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
22: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมือง3บุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและ

0: การแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
1: ก็เป็นต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณ 5,000 ล้านนะครับตามยูเอสโอลิมปิกเบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูเอสโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
2: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับงบที่จะต้องไปลงทุนทางนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้ไปถึงตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
0: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้งการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าๆวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาธิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและก็พี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเดินต่อไปได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของคนละครึ่ง plus ทำไม plus ครับท่านโฆษกครับ
3: plus ในครั้งนี้เนี่ยมันมีมากกว่าคนละครึ่งที่เคยมีกันที่รัฐบาลช่วย 50% ประชาชนจ่าย 50% วันนี้มันจะเป็น 60-40 นะคะ60คือรัฐบาลจ่าย40คือประชาชนจ่ายอันนี้เพื่อเป็นการประคับประคองในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ต้องย้ำว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เราเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึงทาร์เก็ตใช่ค่ะนะครับ
3: อันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
2: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
2: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับท่านโฆษก
3: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
2: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีก มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ครับท่านั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะครับ
3: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
2: สุดยอดครับ
3: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ
2: คร
3: ั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหเป็นถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งน
2: ี้ค่ะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
3: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
2: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะหยิบยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในให้เคลียร์กับโฆษก
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
5: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามมิให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวจะรับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน Soft Skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเราวิเอ๊ะไหมมันเป็นเทคมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเด็กตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI หรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
2: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้แล้วเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวไปแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามมาถูกไหมเป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งด้วยเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันจะภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโอในพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากไปเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานาประการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิจกรรมอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิจกรรมนานาประการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
3: ์กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02475-3081

0: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

ับมาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีลายลักษณ์อักษรผู้ให้กู้และกู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาคนที่ให้เขายืมกับกรอกตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสเนี้ยยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พราดพราวผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพุทให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือหนึ่งโอเคมี AI agent เขามีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือหนึ่งมีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรนี่นะครับมาวาทยากร

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไป พราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
4: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
13: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: จังหวัดตรังวางมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ป้องกันน้ำหลากเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปป

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์
0: พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้จุดเสียงให้กล้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก
3: ็
2: ต
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้

การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
11: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
17: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
16: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: โอ้โหไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเจ็บหน้าอกอ่อนแรงเวียนหัวเหงื่อออกหายใจติดขัดมือเท้าเย็นไปเม็ดนี
19: ่นั่นตอนนี้เป็นลมแรงแค่ไปหาหมอตาบอกตั้งหลายครั้งได้ข้าวเลยอย่าสูบยาอย่ากินเหล้าข้องมันนั่นช็อตนักหน้าบอกได้ไม่เชื่อพึดแถมยังไม่ค่อยนอนแล้วว่างอีไปเล่นแข่งกำลังกายก็ไม่ค่อยออกแล้ว
18: โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
20: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
21: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
0: ยาเสพติดคืออันตราย

่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: เป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอก

0: อันนั้นก็คือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
1: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

0: ตื่นตาให้กับสภาแห่งชาติไทยค่ะ
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

0: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์คุณรู้หรือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์
9: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
10: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า จากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2560ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินประเภทลำตัวแคบและลำตัวกว้างรวมเป็นจำนวน300ลำที่มีมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
14: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
13: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.ป.

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ของการฝึกซ้อมมืนหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะ

าะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123 และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดเรียกเข้ามาครับสารัตน์อยู่เย็นยิงลูกนี้โอ้โห
1: ได้ครับ

ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตัล

0: ี้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus เปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลาดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกจะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเพื่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818ปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
7: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
0: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
8: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายช้อยสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
10: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันคือได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาได้ประหยัดอีกอย่าง
9: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาพิเศษลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
6: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี2569จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2568ร้อยละ 30.65 ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
12: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ
13: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
12: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดที่พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททท.สำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
12: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
16: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
7: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
16: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
17: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
18: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเราเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็คือเรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
17: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจา ยังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
19: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการเมืองเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
17: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
20: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
21: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
20: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
24: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
24: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิสบอลลาห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิสบอลลาห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน
1: เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDCเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 21-16 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 18-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไข และค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของ FIFA ในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
3: ก็ต้องดูว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำมันดีกว่าน
2: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทางนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIBA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านิดคาดนาครายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นผึ้งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยาดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 00:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักดังนี้ 1. สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 2. เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิ น้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วย

0: อายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: เราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้ะพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
3: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
0: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
4: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
6: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
5: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
6: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
5: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
6: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: ธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ
1: ่อเองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวนั้นมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ
1: ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีก4เซอร์
0: หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ9 9หรอครับ
1: ว้าขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเหรอ
0: ครับ
1: จดจ่อ

0: านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ยออกจอๆไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ
1: ่อข้าไม่ได้หลอกแล้วก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอๆมันก็จุ๋นๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลย
1: อื้อ

0: อยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานก็ฆ่าใช่หรือฆ่าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงก็ฆ่านะ
0: ดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้แต่อีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังเพลงต้อนรับรายการเนาะก็เปิดเข้ากับบรรยากาศนะคะสำหรับวันนี้เช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นลุ้นนะคะก็ยังคงเป็นประจำอยู่นะสำหรับทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของเดือนค่ะก็ร่วมลุ้นกันไปนะคะสำหรับคนที่ซื้อในแอปเป่าตังนะก็จะลุ้นกันตอนเย็นๆนะว่าจะมีเสียงดังติ๊งติ๊งหรือเปล่านะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าถูกลอตเตอรี่ที่เราซื้อผ่านทางแอปเป่าตังนะพอประมาณ6โมง5โมงกว่า6โมงก็จะมีเงินโอนเข้านะคะถ้าเกิดว่าเราถูกเลขนั้นที่เราซื้อมานะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตามชื่อของรายการนี่แหละค่ะใน4พื้นที่ทางฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะซึ่งก็เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการแล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณไปใน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ตรงกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกก็คือบ้านเราเนาะก็จะมีฝนตกหนักบ้างไม่หนักบ้างนะคะแล้วก็คลื่นลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอแจ้งไปยังพี่น้องชาวประมงประมงพื้นบ้านประมงขนาดเล็กนะที่ช่วงนี้อาจจะต้องพักผ่อนกันนิดนึงนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าเรือเล็กไม่ควรงดออกจากฝั่งนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะหรือแม้แต่พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะก็ต้องเตรียมตัวดีๆในเรื่องของการดูแลผลผลิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เพราะว่าฝนเนี่ยเวลามาก็มาหนักนะสำหรับบ้านเรานะเวลาแบบไม่มาก็คือไม่มาเลยนะซึ่งดีเจจุกเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนาะวันประมาณวันที่เท่าไหร่นะวันที่12ไหมวันที่12ใช่ไหมคะที่ทางจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือเปิดฤดูการท่องเที่ยวทุเรียนสาลิกานะก็คือ เคยได้พูดคุยกับคุณทิติกรนะก็เป็นเจ้าของทุเรียนสาลิกาเนี่ยท่านก็บอกว่าการเก็บทุเรียนสาลิกาเนี่ยนอกจากแบบว่าทุเรียนหล่นอันนี้ก็คือเก็บได้ตามธรรมชาติเพราะว่าทุเรียนนั้นสุกแน่นอนแล้วนะแต่ว่าในการตัดทุเรียนนะก็ทุเรียนเนี่ยมีทั้งหล่นแล้วก็ทั้งตัดที่มารอสุกนะเวลาตัดเนี่ยคือถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเขาจะไม่ตัดนะคะสำหรับทุเรียนค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าทุเรียนแบบ โดนน้ำเยอะๆนะคะก็จะไม่ส่งผลดีต่อการสุกของทุเรียนได้เนาะเขาก็จะตัดในช่วงที่ฝนไม่ตกในช่วงที่แดดออกประมาณนี้นะคะสำหรับการตัดทุเรียนการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรานะหรือแม้แต่ผลไม้อื่นๆนะมังคุดฝนตกก็สอยยากนะคือแบบมังคุดเนี่ยคือเวลาเราเก็บเนี่ยก็เก็บทีละลูกทีละลูกนะเวลาแงนหน้าขึ้นไปเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆ ก็คือแบบฝนเม็ดฝนเนี่ยก็คือกระเด็นเข้าตาไม่สามารถที่จะเก็บได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันฝนตกใช่ไหมคะฟ้าอากาศเนี่ยคือขมุกขมัวนะอาจจะมองไม่เห็นว่าลูกไหนสุกลูกไหนไม่สุกอะไรประมาณนี้นะในส่วนของเงาะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเขาก็ไม่นิยมไปเก็บเหมือนกันนะคะเพราะว่าผลผลิตที่ได้ก็คืออาจจะมีคุณภาพด้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝนค่ะยังไงก็แล้วแต่เนาะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับในเรื่องการเดินทางนะคะช่วงนี้บางช่วงเวลาเนี่ยฝนตกบางช่วงเนี่ยตกปกติแต่บางช่วงนี่ตกหนักนะบางช่วงก็อาจจะมีลมแรงด้วยนะก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็แล้วกันนะคะแล้วก็เคยแนะนำกันไปแล้วสำหรับเรื่องของการขับรถขับราฝ่าสายฝนในช่วงที่มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะก็อย่าไปหยุดใกล้กับป้ายโฆษณาหรือว่าคัทเอาท์ที่ไม่แข็งแรงนะอาคารที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราอย่าไปอยู่ใกล้นะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราได้นะคะคุณผู้ฟังถ้าใครอยู่บนรถเนี่ยเขาบอกว่าการอยู่บนรถเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้านะเราก็อยู่บนรถได้ต่อนะคะอันนี้ก็เรื่องของฟ้าฝนนะคะวันนี้ค่ะเราติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีกำหนดเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะรวมถึงพบปะพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะควบคู่กับการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ใช่ไหมคะไปที่ไหนบ้างนะคะจุดแรกนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเดินทางไปนะคะก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะซึ่งก็เป็นมรดกโลกนะคะท่านก็จะเดินทางไปเป็นจุดแรกนะคะสำหรับที่นั่นค่ะก็จะเป็นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา5นาทีนะคะที่ท่านจะเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะจากนั้นค่ะเวลา16นาฬิกา10นาทีนะคะก็จะเป็นเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกนะคะแล้วก็จะไปร่วมประเพณีฮักบั้งไฟผู้เอ่ยนะคะประจำปี2569ค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์วันนี้ค่ะ16พฤษภาคม2569นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังสามารถติดตามบรรยากาศสดๆได้นะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะที่มีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะก็ เดี๋ยวเวลาเขาจะมีไลฟ์นะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือทางสวทตะกัวป่า Facebook สวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือจะมีการแชร์ให้ได้รับทราบหรือว่าได้ชมบรรยากาศกันสดๆ ด้วยนะคะนอกจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4แล้วนะคะเราก็จะแชร์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันผ่านทาง Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนดีกว่าค่ะ

0: วัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้จับประเด็นสุขภาพในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำเตือนนะคะว่าอย่ากลั้นปัสสาวะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือคำเตือนที่ว่าการดื่มชาดื่มกาแฟก็เสี่ยงเป็นโรคนี้เช่นกันค่ะในความเป็นจริงแล้วโรคนี้เกิดจากอะไรและมีวิธีการป้องกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปขอความรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงนายแพทย์เชี่ยวชาญงานศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะกลุ่มงานศัลยศาสตร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากมาขอความรู้จากคุณหมอในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะอยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกี่ยวข้องกับการกั้นปัสสาวะหรือว่าการดื่มชากับกาแฟไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกั้นปัสสาวะหรือการดื่มน้ำที่น้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจะไม่เกิดการติดเชื้อนะครับถ้าเกิดไม่มีการเขาเรียกว่าการคั่งค้างของปัสสาวะน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายจะมีกลไกการป้องกันอยู่แล้วอันดับที่หนึ่งก็คือตัวสารที่เคลือบตัวเยื่อบุนะครับและตัวเซลล์เยื่อบุเองจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้านะครับโดยธรรมชาติอันที่สองมีกลไกการชะล้างออกไปก็คือว่าเมื่อร่างกายเตือนว่าปวดปัสสาวะเนี่ยน้ำปัสสาวะมันก็จะชะล้างออกไปแต่ถ้าเรายังกั้นเอาไว้เนี่ยแบคทีเรียที่อยู่แถวนั้นซึ่งเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการแบ่งตัวแล้วก่อให้เกิดโรคขึ้นนะครับดังนั้นปัจจัยพวกนี้จะส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับ
0: แล้วเรื่องของการดื่มชากับกาแฟเกี่ยวข้องด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ครับตัวชากาแฟจริงไม่ได้เป็นตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับแต่เพียงว่าจะทำให้อาการคล้ายๆก็คือมีอาการปัสสาวะบ่อยแต่จะไม่ได้แสบคันเพราะว่าตัวชากาแฟเองจะมีสารคาเฟอีนนะครับซึ่งจะทำตัวคล้ายๆยาขับปัสสาวะนะครับเพราะตัวเขาเองก็จะทำให้น้ำปัสสาวะเพิ่มขึ้นทำให้เราปัสสาวะบ่อยแต่โดยรวมแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงครับ
0: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในคุณผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจริงไหมคะสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอ
1: ครับก็ที่เราพบได้ในผู้หญิงบ่อยก็เป็นอย่างที่เราสังเกตได้จริงๆนะครับซึ่งข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเพราะอะไรนะฮะก็คือว่าเชื้อโรคของการก่อโรคจริงก็เป็นเชื้อโรคในร่างกายเราเนี่ยแหละแถวๆบริเวณท่อปัสสาวะหรือบริเวณอวัยวะเพศนี่เองแต่มันจะไม่เกิดโรคเลยเพราะว่ามันจะถูกชะล้างออกไปแต่การเกิดโรคเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันค่อยๆเดินทางจากส่วนปลายเข้ามาสู่ในร่างกายเราดังนั้นในแง่โครงสร้างเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยจะมีท่อปัสสาวะที่ระยะทางที่สั้นกว่านะครับก็มีโอกาสทำให้เชื้อมันย้อนกลับเข้ามาได้ประกอบกับปัจจัยส่งเสริมอื่นๆเช่นการดื่มน้ำน้อยการกั้นปัสสาวะนะครับหรือบางครั้งการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันก็จะทำให้มีท่อปัสสาวะบวมหรือว่ามีการหรือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ไปปัสสาวะกั้นปัสสาวะไว้ก็อาจจะมีติดเชื้อได้ง่ายได้เช่นกันนะครับ
0: อยากให้คุณหมอขยายความในเรื่องของอาการของคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะว่าอาการเป็นยังไงหรือว่าอาการเสี่ยงแบบไหนที่ควรที่จะไปพบแพทย์คะ
1: ส่วนใหญ่อาการที่เราพบได้บ่อยก็คือ
0: ค
1: อาการปัสสาวะแสบคันซึ่งเป็นคำที่ทุกคนจะเข้าใจได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะปวดเวลาหลังปัสสาวะเสร็จนะครับหรือว่าระหว่างปัสสาวะรู้สึกแสบท่อปัสสาวะนะครับมีปัสสาวะบ่อยบางคนสังเกตหน่อยก็จะสังเกตว่าปัสสาวะเนี่ยสีขุ่น
0: นะ
1: หรือมีกลิ่นที่รุนแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเพราะว่ากลุ่มที่น่ากลัวและน่าสำคัญที่สุดก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแบบที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็อาจจะเหลือหลังได้นะครับอาการที่ควรจะมาพบแพทย์จริงๆแล้วถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการติดเชื้อธรรมดาส่วนใหญ่ดื่มน้ำเยอะๆสักนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะสามารถชะล้างเชื้อโรคหรืออาการอาจจะดีขึ้นด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนะครับเช่นเป็นเบาหวานสูงอายุเป็นเด็กนะครับหรือว่าเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ตั้งครรภ์ซึ่งพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีติดเชื้อที่รุนแรงได้นะครับหรือว่ามีติดปัสสาวะแสบคันควบคู่กับอาการมีไข้สูงหนาวสั่นอันนี้ก็จะเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ก็ควรมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยจะมีสาเหตุที่ซับซ้อนและต้องการการแก้ไขโดยเฉพาะนะครับ
0: ทีนี้ในเรื่องของอาการที่ผู้ป่วยบางรายอาจจะสับสนค่ะคุณหมอเพราะว่าเวลาปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเลือดปนออกมาด้วยก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าหรือว่าเป็นนิ่วอันนี้เราจะสามารถแยกอาการตรงนี้ได้ยังไงคะ
1: โดยทั่วไปก็ทั้งหมดผมก็แนะนำให้มาพบคุณหมอเพราะว่ามันอาจจะมีโรคที่ซับซ้อนกว่านั้นและการที่มีเลือดปนคงไม่ใช่ลักษณะที่ทั่วไปนะครับแต่เราก็พบว่าในคนที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะมีเลือดออกได้เพราะว่ามีเส้นเลือดฝอยในเยื่อบุทางเดินปัสสาวะเนี่ยอาจจะมีการเปราะแตกได้ง่ายนะครับแต่การที่มีเลือดปนก็อาจจะเป็นโรคอื่นอย่างเช่นนิ่วอย่างที่ว่านะครับถ้าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบนแล้วปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะปวดสีข้างแล้วก็ร้าวไปหลังส่วนใหญ่จะปวดรุนแรงครับทนไม่ไหวเลยการปวดจะเด่นกว่าการปัสสาวะเป็นเลือดแต่ถ้าเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเช่นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็มีเลือดได้เช่นกันแต่ลักษณะเด่นเขาจะเป็นลักษณะปัสสาวะสะดุดคือปัสสาวะไปแล้วอยู่ดีๆไม่ออกนะครับแล้วพอขยับตัวนิดหน่อยก็ปัสสาวะได้ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถึงขั้นมีปัสสาวะเป็นเลือดผมก็แนะนำมาหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าในแต่ละกลุ่มวัยเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุของโรคที่แตกต่างกันนะครับซึ่งคุณหมอจะตรวจปัสสาวะเบื้องต้นและอาจจะสแกนหรือเขาเรียกคัดกรองนะครับจากประวัติหรือตรวจร่างกายเนี่ยว่ามีโรคอื่นๆที่จะเกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับ
0: ผู้ป่วยบางคนที่รู้ตัวว่าปัสสาวะเริ่มขาดละรู้สึกว่าเริ่มปัสสาวะไม่ออกทีนี้ก็เลยไปหาซื้อยาฆ่าเชื้อมารับประทานเองค่ะอันนี้อยากให้คุณหมอแนะนำในเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
1: ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานเองเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงหลายๆอย่างหนึ่งคืออาจจะแพ้ยาโดยไม่จำเป็นก็ได้หากท่านไม่ทราบว่าท่านเคยแพ้ยาอะไรสองก็คือจะทำให้เชื้อโรคที่อาจจะรักษาได้ไม่ถูกต้องนักไม่ถูกกลุ่มเนี่ยจะทำให้เชื้อมันพัฒนาในการดื้อยามากขึ้นหรือเรามาซื้อทานเองแต่เราไม่รู้ว่าต้องทานสักกี่วันก็จะทำให้เกิดความซับซ้อนที่มากขึ้นไปอีกนะครับหรือบทบังอาการเมื่อมาพบหมอหรืออาการไม่ดีขึ้นงั้นถ้าเกิดมีอาการแรกๆเนี่ยผมแนะนำมาปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราเป็นจากอะไรแล้วแก้ให้ตรงจุดจะได้ลดโอกาสเกิดซ้ำหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะครับ
0: มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาในเรื่องของการกั้นปัสสาวะซึ่งเป็นคุณผู้ชาย
1: ค
0: ือเขากั้นปัสสาวะแล้วกั้นนานมากๆแล้วสักพักนึงก็หายค่ะแล้วพอจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ปวดแล้วแบบนี้มันจะมีอันตรายหรือมีความเสี่ยงอะไรไหมคะคุณหมอ
1: การที่เราปวดปัสสาวะจริงๆเป็นกลไกของร่างกายโดยอัตโนมัติที่จะเตือนเราว่าถึงเวลาและความจุมันเต็มที่แล้วควรจะต้องขับปัสสาวะออกไปเพราะว่ามันจะมีผลเสียหลายอย่างหนึ่งถ้ามันปัสสาวะค้างๆนานเกินไปอย่างที่เราทราบเมื่อกี้ก็จะติดเชื้อได้ง่ายอันที่สองถ้าค้างไว้นานๆก็จะทำให้กระเพาะปัสสาวะมันยืดผิดปกติหรือร่างกายต้องการป้องกันไม่ให้มันมีผลกระทบในทางอ้อมต่อไตเนี่ยมันก็จะมีการผิดรูปของกระเพาะปัสสาวะไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นกลไกพวกนี้มันเป็นกลไกอัตโนมัติถ้าเราไปเบรกเขาโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็จะทำให้กลไกมันเสียหรือเราพูดง่ายๆภาษาง่ายพฤติกรรมของกระเพาะปัสสาวะเราจะเปลี่ยนไปนะมันจะไม่ปกตินะครับมันเหมือนถูกฝึกมาอีกแบบหนึ่งนั้นมันก็จะจุมากเกินไปแล้วก็วันดีคืนดีมันอาจจะขับออกไม่หมดนะครับก็จะทำให้เกิดผลเสียระยะยาวครับเพราะว่ากลไกมันถูกรบกวนไปดังนั้นธรรมชาติดีที่สุดนะครับถ้าเขาเตือนแล้วนะเราไม่ได้มีที่หาห้องน้ำได้ลำบากก็ควรจะไปปัสสาวะจะดีกว่าเก็บปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียนะครับไม่ควรเก็บไว้แล้วมันจะเป็นแหล่งก่อให้เกิดเชื้อโรคตามมาได้ครับ
0: ได้ยินอาจารย์พูดในเรื่องของการดื่มน้ำเพื่อให้ปัสสาวะออกไปค่ะอยากให้อาจารย์ขยายความในเรื่องนี้ค่ะว่าจะต้องป่วยมากน้อยขนาดไหนถึงจะสามารถดื่มน้ำแล้วก็ขับปัสสาวะออกไปได้ค่ะ
1: จริงๆโดยมาตรฐานเราก็แนะนำให้ดื่มน้ำ 6-8 แก้วต่อวันเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงร่างกายในส่วนที่ต้องใช้เพราะร่างกายเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะน้ำที่ดีน้ำสะอาดก็จะช่วยให้ไตทำงานได้ดีด้วยนะครับแต่เราไม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเยอะจนมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานแล้วก็ร่วมกับในการปัสสาวะแต่ในกลุ่มที่มีการอักเสบแล้วเราแนะนำให้ดื่มเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องการล้างเชื้อโรคออกไปหรือเศษตะกอนที่เป็นตัวปัญหาออกไปนะครับก็อันนั้นอาจจะแนะนำเป็น1 ลิตรครึ่งถึง2 ลิตรในคนที่อักเสบนะครับ จะช่วยทำให้การติดเชื้อเนี่ยดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับ
0: แล้วก็สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอค่ะช่วยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะ
1: ก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็จะเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับข้อแนะนำก็คือสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่กั้นปัสสาวะเมื่อเราจำเป็นนะครับปวดแล้วเนี่ยก็ควรไปเข้าเพื่อลดการแบ่งตัวหรือเพาะเชื้อของตัวเชื้อโรคเองนะครับอันที่สองการเสริมการป้องกันตรงนี้ก็คือการดื่มน้ำที่เพียงพอนะครับ 6-8 แก้วต่อวันนะฮะแล้วก็การรักษาสุขลักษณะทั่วไปนะครับแถวอวัยวะเพศหรือในที่ในร่มผ้าต่างๆนะครับแค่เพียงไม่อับชื้นหรือทำความสะอาดทั่วไปไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าเชื้ออะไรรุนแรงนะครับเพราะจริงๆแล้วเชื้อโรคธรรมดาเขาก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคอีกชนิดนึงอยู่แล้วนะครับหรือในวัยที่เจริญพันธุ์ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์นะครับก็อาจจะหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ควรกั้นปัสสาวะไว้นะครับเราควรไปปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็อย่ากินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นโดยไม่ใช่คุณหมอสั่งนะครับเพราะจะส่งเสริมให้เชื้อโรคมันดื้อยามากขึ้นและจะรักษายากขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับเพราะภูมิคุ้มกันของเราจะป้องกันการติดเชื้อและเชื้อโรคอื่นๆที่ไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานเกินไปเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อและเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์และอย่าลืมค่ะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและดื่มน้ำเยอะๆนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเมื่อกี้ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้ฟังเพลงกัน3เพลงเลยนะคะคุณผู้ฟังขอการเข้ามาค่ะทาง0764210055ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะพอดีดิฉันเปิดมาที่ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีข่าวบอกว่าค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยนาคาไททันชัยภูมินะคะ ENCIS นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าว BBC ค่ะบอกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่นี้นะคะที่มีชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิ ENCIS นะคะอยู่ในกลุ่มซอโรพอดไดโนเสาร์กินพืชคอยาวค่ะมีน้ำหนักราวประมาณ27ตันค่ะเทียบเท่าช้างเอเชียโตเต็มวัยถึง9เชือกนะคะแล้วก็มีความยาวประมาณ27เมตรค่ะซึ่งทีมนักวิจัยประเทศไทยแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะก็บอกว่าฟอสซิลถูกค้นพบใกล้สระน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีก่อนใช้เวลาศึกษาแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดจนยืนยันได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกนะคะที่ชื่อว่านาคาไททันนะคะมาจากคำว่านาคาคือพญานาคตามความเชื่อของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็ผสมกับคำว่าไททันตำนานเทพเจ้ากรีกนะคะส่วนคำว่าชัยภูมิ ENCIS นะคะตั้งตามจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่คนพบฟอสซิลนี้นะคะนาคาไททันมีชีวิตอยู่เมื่อราว100ถึง120ล้านปีก่อนค่ะคุณผู้ฟังประมาณ40ล้านปีก่อนยุคของไทเรนโนซอรัสเร็กนะคะก็มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ไทเรนโนซอรัสเร็กถึง2เท่าเนาะทางด้านนายทิติวุฒิเศรษฐพาณิชย์สกุลค่ะหัวหน้าทีมวิจัยแล้วก็นักศึกษาปริญญาเอกนะคะก็ เรียกไดโนเสาร์ชนิดนี้นะคะว่าเป็นไททันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายของไทยค่ะเนื่องจากว่าฟอสซิลที่คนพบนั้นอยู่ในชั้นหินที่มีอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการสำรวจไดโนเสาร์ในประเทศเนาะอันนี้ถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารกันต่อก็ไปที่ Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณฟังกันนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงค่ะพักผ่อนหย่อนกายฟังเพลงเพราะๆนะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะจากรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาแน่นอนนะคะว่าฤดูกาลนี้นะคะดิฉันก็ต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยเฉพาะในพื้นที่สวนทุเรียนสาลิกาค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีทุเรียนสาลิกานะก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดแล้วก็เป็นทุเรียนบ้านที่อร่อยมากนะคะหลายคนที่ได้ชิมโดยเฉพาะสายทุเรียนนะคะต่างตอบกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยก็คือไม่โตมากนักเนาะแล้วก็เป็นทุเรียนบ้านที่เนื้อแห้งนะคะมีความมันความหวานมีความเป็นครีมมี่นะคะเวลาเราได้กินเนี่ยก็คือบางคนบอกว่าถึงกับหยุดไม่ได้ถ้าไม่หมดลูกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับทุเรียนสาลิกาของเราเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าเป็นทุเรียนพรีเมียมนะคะจากส่วนที่มีการการันตี GI นะคะจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดนะคะพาณิชย์จังหวัดที่เหมือนกับว่าเวลาเรามีสวนเนี่ยก็คือเราอยากที่จะร่วมขายสินค้าที่ให้ได้พรีเมียมเหมือนกันนะคะตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่250บาทต่อกิโลกรัมเนาะก็คือกิโลกรัมละ250บาทนะคะถ้าเป็นทุเรียนพรีเมียมนะคะแล้วก็ถ้าทั่วไปที่มีการเปิดขายใน Facebook หรือว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ราคาว่าเจ้าของสวนเนี่ยก็คือจะขายในราคาไหนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อฤดูกาล

สวน Mountain View นะคะบ้านสวนบางหมากนะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอกระโปงเนี่ยเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังก็มีสวนลุงอำนวยสวนป่านุชลุงเปียสวนเย็นจิตกระโปงสวนเพชราพรสวนคุณนายเบนมังคุดสวนผิงผิงบ้านสวนพัทยาโกลือสาลิกาสวนลุงแก้วสวนกงณกระโปงบ้านสวนพนัสสวนลุงประพาสกงสิ้นนะคะสวนฮักกระโปงไร่สุขนิรันดร์สวนสมเกียรติสวนนายอเนกเนาะแล้วก็มีในพื้นที่ท้ายเมืองก็เช่นสวนรวยชัยสวนลุงสวัยสวนทุเรียนคลองน้ำแดงค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองเนาะสวนทุเรียนทองตำตัวบางม่านะคะอำเภอทับปุดก็มีสวนดุสิตอินทรีย์อำเภอเกาะยาวก็มีสวนพิชิตดาวเรืองอำเภอกุระบุรีก็เป็นสวนลุงเฉาค่ะในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งมีสวนลุงจี๊ดโตนดินฟาร์มสเตย์สวนตาทองสวนลุงในสวนมังคุดแม่นานะอันนี้34สวนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งส่วนที่เข้าร่วม34ส่วนเนี่ยใครที่ไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าได้รับสิทธิพิเศษเนาะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวพังงาเพื่อที่จะมาลิ้มรสทุเรียนสาลิกาแล้วก็ที่สำคัญมาพักที่พังงาเนี่ยก็คือทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเขามีกิฟต์วอเชอร์แจกให้ด้วยนะสำหรับใครที่มาเช็คอินเข้าที่พักก็รับกิฟต์วอเชอร์มาเป็นส่วนลดใน34ส่วนนี้เวลาเรามาลิ้มชิมรสทุเรียนกันค่ะยังไงก็แล้วแต่นะกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาค่ะเชิญชวนทุกท่านมาละกันค่ะช่วงนี้กำลังชุมเลยทีเดียวนะคะสำหรับทุเรียนค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวพังงายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะวันนี้ดูเวลานะคะหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพบกับดีเจมะตูมค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียน

0: รู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AI พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลี คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIM ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะและกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ยาเคยจังยังซุบยาอยู่เลยเหรอโร่ไม่ความซุบยาตามร้านขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งร้านติดแอร์ไม่ติดแอร์ห้ามซุบทั้งเป้ฝ่าฝืนปรับ2,000 บาทถ้าเป็นเจ้าของร้านต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และไม่สนับสนุนที่เคียบุหรี่ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน2,000 บาทถ้าพบเห็นใครทำผิดแจ้งหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่สุราเบอร์

บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการ

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์รักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

ไม้ผลัดระบัดใบสู่ใจที่แสงแดดเย้าเบาลงปรงนาทีลำธารนี้ที่เราต่างเข้าใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา

0: 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตและต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
3: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการท ั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหาบหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ประพิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยเหลวแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
12: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
11: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
12: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
13: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและ

0: งาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสิเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
4: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ยคุ้มครองคุณ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดียามบ่ายวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดสปท.ภูเก็ตค่ะอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยนะคะบ่ายวันนี้ค่ะน้ำขอชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องราวดีๆรอบภูเก็ตไปพร้อมกันทั้งข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมข่าวสุขภาพข่าวการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องราวเล็กๆที่อาจช่วยเติมพลังใจเติมมุมความคิดดีๆให้วันหยุดของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นอีกนิดค่ะเพราะรายการของเรานะคะไม่ได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยแค่รู้ข่าวเท่านั้นนะแต่น้ำและก็ทีมสวทค่ะอยากให้ทุกท่านได้ทั้งทันข่าวทันชีวิตและเติมความคิดดีๆกลับไปพร้อมกันด้วยค่ะช่วงแรกของวันนี้นะคะน้ำขอพาคุณผู้ฟังไปที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ชื่นใจมากๆค่ะและตัวน้ำเองค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเป็นกิจกรรมที่ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันทำกิจกรรม CSR ปล่อยปลากระพงคืนสู่ทะเลอันดามันเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศทางทะเลก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาค่ะ9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม CSR คืนสู่สังคมปล่อยปลากระพงจำนวน 1,500 ตัวลงสู่ทะเลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศทางทะเลโดยมีนางวิรินตาประภากิจยศพัฒน์ประธาน CSR ภูเก็ตเซ็นเตอร์นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจะบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรวมถึงตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายอีกมากมายเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณวิรินตาประภากิจยศพัฒน์นะคะประธาน CSR ภูเก็ตเซ็นเตอร์เนี่ยได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นในช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูการท่องเที่ยวค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมาค่ะมนุษย์เราเนี่ยใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและท้องทะเลมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็อยากจะร่วมกันตอบแทนคืนสู่ธรรมชาติเท่าที่พอจะทำได้ค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่ทะเลไม่ใช่เพียงทรัพยากรธรรมชาติแต่ทะเลค่ะยังเป็นหัวใจของเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีชีวิตและภาพจำของเมืองอีกด้วยค่ะสำหรับน้ำนะน้ำมีโอกาสได้ไปร่วมแล้วแล้วก็ยังมองว่ากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยเพราะบางทีคำว่าดูแลสิ่งแวดล้อมอาจฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วนะคะมันเริ่มต้นจากการที่เราได้ลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้แหละค่ะการปล่อยสัตว์พันสัตว์น้ำ 1,500 ตัวในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพเล็กๆแต่ความหมายของมันเนี่ยไม่เล็กเลยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะเพราะนี่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของการตระหนักรู้ว่าเมื่อเราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเราก็ควรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและดูแลธรรมชาติกลับไปด้วยเช่นกันค่ะโดยกิจกรรมการปล่อยพันสัตว์น้ำในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมทั้งช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะเรื่องของทะเลไม่ใช่แค่ความสวยงามค่ะแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติเรื่องอาหารทะเลนะคะเรื่องรายได้ของชุมชนเรื่องการประมงเรื่องการท่องเที่ยวและเป็นเรื่องของอนาคตด้วยถ้าระบบนิเวศทะเลยังสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะยังส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ค่ะชาวประมงมีความหวังผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความมั่นใจนักท่องเที่ยวก็ยังอยากกลับมาและคนในจังหวัดภูเก็ตเองก็ยังมีพื้นที่ธรรมชาติที่น่าภูมิใจไว้ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปด้วยค่ะสิ่งที่น้ำชอบในข่าวนี้อีกอย่างนะคะ ก็คือมันเป็นการสะท้อนว่าภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มองแค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะเมื่อธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมการเติบโตนั้นก็จะมีคุณค่าและยั่งยืนมากขึ้นค่ะกิจกรรมแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เสียงดังมากเหมือนงานใหญ่ๆแต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างผลดีในระยะยาวอย่างแท้จริงทั้งในแง่ของการปลูกจิตสำนึกการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองและการทำให้ผู้คนรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมกับการดูแลบ้านของตัวเองได้ค่ะน้ำเชื่อนะคะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันกับน้ำใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราเห็นภาคีเครือข่ายหลายฝ่ายมาช่วยกันทำเรื่องดีๆมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอุ่นใจค่ะจังหวัดของเรายังมีผู้คนที่ใส่ใจยังมีคนที่พร้อมลงมือและยังมีคนที่อยากทำให้ภูเก็ตน่าอยู่ขึ้นจริงๆค่ะข่าวนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวปล่อยปลานะแต่เป็นข่าวของความรับผิดชอบข่าวของความร่วมมือและข่าวของความหวังว่าถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยทะเลอันดามันของเราก็จะยังคงสวยงามและสมบูรณ์ต่อไปได้ค่ะนี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น้ำนำมาฝากทุกท่านในช่วงนี้นะคะว่าเมื่อทุกฝ่ายช่วยกันลงมือแม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆก็จะสามารถกลายเป็นพลังสำคัญในการดูแลบ้านดูแลทะเลและดูแลอนาคตของภูเก็ตได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเพราะนั้นยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยนะมาฝากกันทั้งวิสัยทัศน์ใหญ่ในการผลักดันภูเก็ตสู่ครับเรือสำราญเอเชียข่าวดีเรื่องหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวลงพื้นที่ไม้ขาวและการเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ช่วยจุดพลังชุมชนแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่น FM 96.75 MHz และก็ทางไลฟ์สดสวท.ภูเก็ตค่ะช่วงนี้นะคะน้ำจะพาคุณผู้ฟังไปดูอีกหลายข่าวที่สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตของเราเนี่ยกำลังขยับไปข้างหน้าในหลายมิติจริงๆค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจทางทะเลการดูแลสุขภาพประชาชนรวมถึงการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์ของเมืองค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของช่วงนี้กันเลยนะคะกับอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่พูดถึงอนาคตของไทยในอุตสาหกรรมเรือสำราญและมีชื่อของภูเก็ตเป็นหมุดหมายสำคัญในยุทธศาสตร์ครั้งนี้ด้วยค่ะไทยเร่งเกมเศรษฐกิจท่องเที่ยวทางทะเลเปิดวิสัยทัศน์ Two Close Strategy ดันภูเก็ตสู่ครับเรือสำราญเอเชียประเทศไทยเดินหน้าเต็มกำลังสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเรือสำราญแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลึกกำลังหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเปิดเวที Thai Cruise Port Infrastructure Prioritization Forum 2026ณโรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือไทยรองรับการเติบโตของตลาดเรือสำราญโลกและยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งอนาคตค่ะก็ในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการขออภัยค่ะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมกล่าวถึงทิศทางสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวจากการเป็นเพียงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวไปสู่การเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ระดับโลกผ่านการพัฒนาเครือข่ายท่าเรืออย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด Two Cross Strategy ที่เชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งภูเก็ตกระบี่ระนองสงขลาและแหลมฉบังภายในเวทีเสวนายังมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานสำคัญเลยนะคะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งจากทีเซฟผู้แทนจังหวัดต่างๆหอการค้าสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเรือสำราญไทยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ทางทะเลต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะคะเพราะการพูดถึงเรือสำราญในวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่แต่หมายถึงเศรษฐกิจทั้งระบบทั้งการเดินทางการท่องเที่ยวการค้าบริการโรงแรมร้านอาหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่รวมไปถึงโอกาสใหม่ของชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นด้วยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมคือการวางแผนรูปแบบการพัฒนาท่าเรือให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้งในรูปแบบโฮมพอร์ตพอร์ตออฟคอร์และบูทิคพอร์ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่ม High Spending Traveler ที่กำลังเป็นตลาดหลักของอุตสาหกรรมเรือสำราญระดับสากลตรงนี้สำคัญมากค่ะเพราะมันสะท้อนว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่นักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใช้จ่ายจริงอยู่จริงและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันค่ะทีเซฟได้ชูแนวคิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือสำราญเข้ากับธุรกิจไหมโดยมองว่าเรือสำราญจะกลายเป็นเกตเวย์สำคัญในการดึงการประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เข้าสู่ประเทศไทยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภูเก็ตเองถือเป็นหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของแนวคิดนี้เพราะมีทั้งชื่อเสียงระดับโลกมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางทะเลมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับและมีเสน่ห์ของเมืองที่สามารถต่อยอดเป็นประสบการณ์คุณภาพได้ไม่ยากแนวทางการพัฒนาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง Smart Infrastructure ขออภัยค่ะ Smart Infrastructure และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่นั่นแปลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่ใช่แค่การโตแบบเร่งอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นการเติบโตที่คิดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคิดถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และคิดถึงความสมดุลในระยะยาวด้วยผลจากการประชุมค่ะและก็การระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เนี่ยจะถูกนำไปจัดทำเป็นรถแมพเพื่อลำดับความสำคัญในการพัฒนาท่าเรือทั่วประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นครุยฮับออฟเอเชียอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องท่าเรือแต่เป็นเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทยและเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญว่าภูเก็ตยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเกมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคจริงๆค่ะจากข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลมาต่อกันที่อีกข่าวที่ใกล้ตัวประชาชนมากและเป็นข่าวที่สะท้อนความใส่ใจด้านสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตอย่างชัดเจนค่ะภูเก็ตขาเดินหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวลงพื้นที่ตำบลไม้ขาวให้บริการเชิงรุกพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวันนี้ค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบดกรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดภูเก็ตครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2569ณโรงเรียนท่าชัดชัยภายในงานมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครพอสวผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวเป็นกลไกสำคัญในการนำบริการด้านสาธารณสุขออกไปสู่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่เข้าถึงการบริการได้ยากค่ะซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้บริการครอบคลุมหลายด้านทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจสุขภาพช่องปากและถอนฟันแพทย์แผนไทยและการนวดเพื่อสุขภาพการฉีดวัคซีนการตรวจคัดกรองความเสี่ยงรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุขศึกษาค่ะข่าวนี้ฟังแล้วอบอุ่นมากๆเลยนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นโรงพยาบาลที่ดีเท่านั้นแต่คือการที่บริการสุขภาพเดินทางไปหาเขาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือคนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางค่ะภายหลังพิธีเปิดคณะผู้บริหารยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตำบลไม้ขาวจำนวน2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสอบถามความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์การสนับสนุนด้านสวัสดิการโดยมีหน่วยงานสาธารณสุขและอสมติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือคำว่าเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่รอให้ประชาชนเดินมาหาแต่เป็นการเดินเข้าไปดูแลถึงบ้านไปเห็นชีวิตจริงไปฟังปัญหาจริงแล้วช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นจริงๆค่ะข่าวนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้เกิดจากนโยบายอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็การมองประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆค่ะจากข่าวบริการสุขภาพเชิงรุกที่เน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีของภูเก็ตค่ะที่หยิบเอาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะมาสร้างพลังให้กับชุมชนพร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะ ภูเก็ตเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ยนต์งานศิลป์วิถีถิ่นภูเก็ตสีสันแห่งวัฒนธรรมจุดพลังชุมชนกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะเช่นเคยเลยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดตัวแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและบ้านศิลปะหลักในจังหวัดภูเก็ตโดยมีเครือข่ายศิลปินหน่วยงานภาครัฐเอกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับวิถีชุมชนค่ะท่านรองผู้ว่าราชการเนี่ยได้กล่าวว่าจังหวัดของเราจังหวัดภูเก็ตเนาะให้ความสำคัญกับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเปิดพื้นที่ศิลปะในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงศิลปะอย่างใกล้ชิดค่ะภายในงานมีการรวบรวมผลงานศิลปินศิลปะจากกลุ่มศิลปินชื่อดังหลายแห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอารีภูเก็ตอาร์ตแกลเลอรี่ภูเก็ตอาร์ตวิลเลจยอหญิงอาร์ตสมอลอาร์ตสเปซและบ้านไทยอาร์ตแกลเลอรี่ค่ะรวมถึงศิลปินอิสระที่นำเสนอผลงานอีกหลากหลายรูปแบบเลยทั้งจิตรกรรมประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและศิลปะจากวัสดุรีไซเคิลที่สะท้อนถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเวิร์กช็อปสร้างสรรค์และสร้างการแสดงศิลปะสดค่ะหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตซึ่งช่วยทำให้งานนี้ไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่ของการชมงานเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยค่ะช่วงนี้น้ำชอบมากเลยค่ะเพราะว่าสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะศิลปะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ชุมชนมีชีวิตชีวาได้ค่ะหลังจากพิธีเปิดแล้วเนี่ยยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิลปินหลัก8ท่านด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนและผู้สร้างสรรค์งานศิลปะท้องถิ่นโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะมาที่งานได้นะงานเนี่ยก็จะมีพรุ่งนี้อีกวันนึงที่บริเวณสะพานหินค่ะข่าวนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสวยๆของภูเก็ตที่แสดงให้เห็นว่าเมืองของเราไม่ได้มีแค่ทะเลแต่ยังมีศิลปะมีวัฒนธรรมมีผู้คนสร้างสรรค์แล้วก็มีพลังชุมชนที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่าภูเก็ตมีทั้งวิสัยทัศน์ใหญ่มีทั้งความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังให้ความสำคัญกับการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอย่างน่าชื่นชมเลยนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะน้ำยังมีทั้งโปรโมชั่นช็อปยีนสุดคุ้มข่าวร้านเบอร์เกอร์ระดับโลกที่กำลังจะมาเปิดในภูเก็ตข้อมูลดีๆเรื่องการเที่ยวทะเลให้ปลอดภัยและปิดท้ายด้วยข้อคิดเรื่องทักษะการคิดที่อยากชวนคุณผู้ฟังเก็บกลับไปใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์1 2 3

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะช่วงนี้น้ำขอพาคุณผู้ฟังมาผ่อนจังหวะกันนิดนึงแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและก็ใกล้ตัวมากๆค่ะทั้งเรื่องช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์อาหารความปลอดภัยในการท่องเที่ยวรวมถึงข้อคิดดีๆที่น้ำอยากจะฝากไว้ในวันหยุดแบบนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกของช่วงนี้กันเนาะเอาใจสายแฟชั่นโดยเฉพาะสายยีนกันก่อนเลยค่ะโปรเด็ดจากนิยมยีนช็อปคุ้ม250บาทราคาเดียวสำหรับสายยีนค่ะน้ำเนี่ยมีโอกาสไปช็อปมาเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะเขาขนกางเกงมาแบบว่าเยอะมากๆเลยมีแบบมากมายหลากหลายเลยโปรโมชั่นเด็ดๆจากนิยมยีนก็บูธเนี่ยที่โรบินสันถลางค่ะบอกเลยว่าตอนแรกนี่ไปปุ๊บก็คือตั้งใจจะ1ตัวเห็นป้ายไง250อ่ะเดินเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเข้าไปดูปุ๊บ1ตัวสุดท้ายค่ะได้มาเกือบ10ตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะมันเป็นกางเกงที่ดีไซน์เนื้อผ้าแล้วก็คุณภาพน้ำคิดว่ามันคุ้มมากมากเลยค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังของน้ำเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงแบบสายเท่ๆคูลๆเนาะหรือสายเกาหลีแบบน่ารักน่ารักสายคาเฟ่หรือว่าสายชิลใส่ทุกวันค่ะก็ตรงงานมีครบเลยค่ะทุกท่านงานนี้นะคะจะจัดเป็นตั้งแต่เมื่อวานค่ะวันที่15เนาะจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าดีลดีๆแบบนี้ใครเป็นสายแฟชั่นไม่ควรพลาดเลยเขามีเสื้อด้วยนะคะลดราคาเหลือตัวละ199บาทเองน้ำก็ถอยมา2ตัวค่ะเสื้อยืดแบบเด็กแนวอะไรประมาณนี้ใส่กับยีนเท่ๆเลยของดีราคาคุ้มเนี่ยมีจำนวนจำกัดค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครที่อยากจะไปช้อปปิ้งนะคะซึ่งสินค้าซึ่งเริ่มมัวสินค้าราคาพิเศษในคุณภาพดีๆก็พุ่งกันไปเลยจ้าโรบินสันสาขาถลางเนาะวันที่15เมื่อวานวันแรกแล้วก็ถึงยาวๆกันไปถึง5มิถุนายนแต่ว่าแบบเนี้ยอาจจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นรีบไปกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะความสุขเล็กๆของคนทำงานหนักเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราได้แค่เจอของถูกใจในราคาที่น่ารักพอกันแบบนี้นะคะมาต่อกันจากสายยีนค่ะและสายช็อปเนี่ยต่อกันที่สายกินกับสายไลฟ์สไตล์ค่ะอีกข่าวที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวภูเก็ตและก็นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยเลยนะคะเมื่อกอร์ดอนแรมซีสตรีทเบอร์เกอร์เตรียมเปิดสาขาแฟลกชิพแห่งแรกในภูเก็ตที่ไตคูนมาเช่สุรินทร์บีชค่ะภูเก็ตเนี่ยเตรียมต้อนรับอีกหนึ่งไฮไลท์ระดับโลกเลยนะเมื่อกอร์ดอนแรมซีเชฟระดับโลกเจ้าของดาวมิชลินเตรียมนำแบรนด์เบอร์เกอร์ชื่อดังก็กรอดอ่านหลายคำนี้กอไข่รอเริ่มจะมั่วละกอร์ดอนแรมซีสตรีทเบอร์เกอร์มาเปิดสาขาแฟลกชิพแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตณไตคูนมาเช่สุรินทร์บีชคอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นแห่งใหม่บนหาดสุรินทร์ค่ะข่าวนี้เนี่ยสร้างความตื่นเต้นอย่างมากเพราะปัจจุบันแบรนด์นี้ในประเทศไทยมีเพียงสาขาที่สยามพารากอนกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะดังนั้นการเปิดสาขาใหม่ที่ภูเก็ตจึงถือเป็นการขยายแบรนด์สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งแรกนอกกรุงเทพค่ะโครงการไตคูนมาเช่เองเนี่ยก็ถูกวางให้เป็นคอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์ที่รวมร้านค้าร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดังไว้จำนวนมากพร้อมยกระดับหาดสุรินทร์ให้กลายเป็นGlobal Lifestyle Destination แห่งใหม่ของภูเก็ตค่ะข่าวนี้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งนะคะว่าภูเก็ตยังคงเป็นเมืองที่แบรนด์ระดับโลกมองเห็นโอกาสและพร้อมเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติของอาหารการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์คุณภาพค่ะจากข่าวสายกินระดับโลกมาต่อกันที่อีกหนึ่งข้อมูลใกล้ตัวมากโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนเริ่มออกไปเที่ยวทะเลกันมากขึ้นข่าวต่อไปนี้ค่ะน้ำอยากชวนฟังกันดีๆเลยค่ะเที่ยวทะเลให้สนุกต้องเริ่มจากความพร้อมปอพรแนะ5ข้อควรรู้เพื่อความปลอดภัยค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้แนะนำ5สิ่งควรรู้เที่ยวทะเลให้สนุกและปลอดภัยโดยเน้นย้ำว่าหลายอุบัติเหตุทางทะเลมักเกิดจากการมองข้ามเรื่องเล็กๆใกล้ตัวค่ะข้อแรกเลยนะคะคือเราควรเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางและวางแผนช่วงเวลาให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวในช่วงมรสุมค่ะข้อที่2ควรสังเกตธงเตือนภัยทุกครั้งธงเขียวคือปลอดภัยธงเหลืองคือระวังคลื่นแรงธงแดงคือห้ามลงเล่นน้ำและถ้าเป็นธงแดง2อันซ้อนกันแปลว่าอันตรายสูงมากห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดค่ะข้อ3ควรสวมอุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งและตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วหรือฉีกขาดค่ะข้อ4หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในจุดอันตรายเช่นบริเวณโขดหินจุดที่มีกระแสน้ำย้อนหรือพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลและข้อสุดท้ายค่ะหากจะเล่นกิจกรรมทางน้ำควรเลือกกิจกรรมอุปกรณ์และผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดข่าวนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วสำคัญมากค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความชะล่าใจเพียงนิดเดียวดังนั้นก่อนจะไปสนุกอย่าลืมเริ่มจากความพร้อมก่อนทุกครั้งนะคะและก่อนจะจากกันในวันนี้ค่ะน้ำอยากปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วอาจไม่ใช่ข่าวแบบตรงๆแต่เป็นเรื่องที่ใช้ได้จริงกับทุกท่านเลยนะคะในชีวิตประจำวันนั่นก็คือทักษะการคิดค่ะน้ำอยากจะเล่าทักษะการคิดที่ดีช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นก่อนอื่นค่ะการคิดหรือ thinking skill เนี่ยคือกิจกรรมสำคัญที่เราใช้ทุกวันทั้งในการประมวลผลข้อมูลแก้ปัญหาตัดสินใจและสร้างแนวคิดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนการวางแผนชีวิตหรือแม้แต่การรับมือกับปัญหาเล็กๆในแต่ละวันจากข้อมูลที่น้ำหยิบมาฝากวันนี้นะทักษะการคิดมีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์การคิดวิพากษ์การคิดเชิงกลยุทธ์การคิดเชิงบวกการคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดเชิงระบบสิ่งที่น่าสนใจค่ะคือแต่ละแบบไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเช่นการคิดสร้างสรรค์ก็คือการกล้าคิดแบบนอกกรอบการลองอะไรใหม่ๆการคิดเชิงวิเคราะห์คือการค่อยๆแยกเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแล้วก็การคิดเชิงบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกคนทุกอย่างดีเสมอแต่คือการมองเห็นโอกาสหรือมุมเรียนรู้แม้ในวันที่เราเจอเรื่องยากค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเทคนิคที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการมองหาข้อดีในสถานการณ์ต่างๆการฝึกขอบคุณสิ่งดีๆรอบตัวการใช้เวลาอยู่กับคนคิดบวกการจดบันทึกไอเดียการกล้าลองผิดลองถูกการระดมสมองรวมถึงการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะน้ำชอบเรื่องนี้มากค่ะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าชีวิตที่ดีขึ้นอาจไม่ได้เริ่มจากการมีคำตอบครบทุกอย่างแต่เริ่มจากการที่คิดให้ดีขึ้นทีละนิดพอเราเริ่มคิดดีขึ้นเราก็จะมองปัญหาได้ชัดขึ้นค่ะจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือกำลังมองหาทางออกให้กับบางเรื่องในชีวิตน้ำอยากฝากไว้เบาๆว่าบางครั้งคำตอบอาจไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ที่การกลับมาตั้งสติมองให้รอบด้านคิดอย่างมีความหวังและค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้าใจตัวเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวข่าวสารและข้อคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันนะคะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านของน้ำมีความสุขในทุกวันดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและใช้วันหยุดอย่างอบอุ่นค่ะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียล

0: สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมกส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวศรีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณศรีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: นายธีรพัฒน์คัจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 นถึง 0:30 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8-1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1-0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
4: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits. From land to sea, every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
7: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one.Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection.
6: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort, world-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: In the rhythm of the sea the spirits of Thailand come alive Phuket reflects the chimes of Thai culture gentle, grateful and warmA place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story will blend together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมาย

0: จากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้ในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับ ส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือแล้วก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
9: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
10: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
11: จริงหรอ
10: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
11: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
10: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
11: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
10: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
11: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
10: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
11: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
10: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
11: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังทั้งนั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ยังไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
10: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
11: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
10: ยังไงอะครับเจ้านาย
11: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
10: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
11: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
10: เอ๊ะยังไงอะครับเจ้านาย
11: ก็ผมอะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
10: ไ
11: หม
10: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
9: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
0: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหร
2: อฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
0: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
3: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี้ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับ เรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้ใคลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่ง หลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาคก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
เพราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย

0: เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยัง

0: โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วยด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
3: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตักชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคม มขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนบริดจ์แหละครับส่วนแลนบริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
4: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบทุเรียนและรับรองสุขอนามัยพืชและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับณตลาดผลทวีและโรงคัดบรรจุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวว่าทุเรียนถือเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งปีนี้การส่งออกทุเรียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วกว่า 28,500 ชิปเมนต์ปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันสร้างมูลค่าได้กว่า 52,500 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาจากประเทศปลายทางสะท้อนว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMPควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
6: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30%รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
7: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่170ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
12: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่ห้องส่งคุณสวิทย์สมนัสด้วยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ก็มาทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนอื่นรายการแวดวงกีฬาก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เรื่องของรถไฟนะครับที่อุบัติเหตุทางรถไฟแล้วก็รถเมล์นะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับที่แถวๆมักกะสันนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันว่าสาเหตุที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับเริ่มต้นของแวดวงกีฬาวันนี้นะครับแบดมินตันกำลังสนุกสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการ Toyota Thailand Open 2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติวันนี้รอบก่อนวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็หาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราคู่แรกนะครับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับมือหนึ่งของรายการนะครับอากาเนะยามากุชินะครับมือ3ของโลกแล้วก็มือหนึ่งของรายการจากญี่ปุ่นนะครับพิงค์พยายามสู้นะฮะสู้ได้เต็มที่เลยฮะลูกดาดลูกโตนะฮะแต่เรื่องของความแข็งแกร่งเป็นรองนะเกมแรกแพ้ไป11-21นะครับเกม2สู้ก็ยังสนุกนะครับแต่ว่ามาแพ้อีกนะครับ15-21ก็ทำไมน้องพิงค์นะครับแพ้ไปนะ0-2นะครับ0-2เกมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับคุณผู้ฟังครับน้องพิงค์ก็ตกรอบไปนะก็อากาเนะยามากุชิก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอากาเนะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกแล้วก็มือ2ของรายการในวันพรุ่งนี้นะครับที่อาคารนิมิบุตรก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อแหละนะครับมันมือวางอันดับ1อันดับ2ของรายการนะครับมาชิงกันแล้วก็มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์ด้วยนะครับที่ตอนปัจจุบันเนี่ยมือ27ของโลกนะที่สู้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็น้องพิงค์นะครับวัย19ปีนะสู้กับอากาเนะยามากุชิแล้วก็บอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการแข่งขันครั้งนี้จะนำพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะเป้าหมายคือติดท็อป20ของโลกภายในปีนี้ผมเชื่อว่าเธอแข่งฟอร์มวันนี้นะเล่นกับอากาเนะยามากุชิเธอมีโอกาสติดท็อปนะถ้าเล่นแบบนี้แหละครับนะเพิ่มความแม่นยำนะมีโอกาสที่จะติดท็อปนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะพัฒนาเรื่องของร่างกายรูปแบบการเล่นเทคนิคให้มากกว่านี้แล้วก็รายการต่อไปของพิงก็คือแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับ 19-24 พฤษภาคมนะบอกว่าอยากจะเจออันแซยองนะมือหนึ่งของโลกนะครับอยากจะเจออันแซยองชาวเกาหลีใต้เพราะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างอยากเรียนรู้และกลับมาพัฒนาตัวเองนะครับส่วนคู่ต่อมาวิลกุลุตวิทิสารมือ2ของโลกนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะลักยาเซินมานะครับมือ11ของโลกจากอินเดียมา2เกมรวด21-19 21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองเจอกับโจเฉินเฉินจากชนิดไทเปก่อนนั้นเจอกันมา7ครั้งนะครับวิลชนะ2แพ้5แล้วก็3ครั้งหลังสุดนี่วิลแพ้ครับเปิดเกมมาวิวในเกมแรกเล่นได้ดีนะชนะไป21-7นะครับเกม2สูสีกันมากนะฮะก่อนที่ทางด้านของวิวจะชนะ21-19ครับจังหวะลูกแมตช์พอยต์นะแมตช์พอยต์นะครับวิวนะยกสูงนะโจเชนเฉินก็โดนตบแต่ผิดจังหวะนะครับกลับกลายเป็นนะผิดจังหวะลูกนะลูกไม่โดนนะก็เลยมาตีงัดขึ้นไปแล้วก็เข้าทางวิวฮะตบหน้าเน็ตนะฮะวิวก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับวิวจะไปชิงนะกับทางด้านของAnders Antonsen มือ3ของโลกจากเดนมาร์กนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วของคนนี้นะครับAntonsen เนี่ยนะครับถือว่าไม่ต้องออกแรงนะครับเพราะฉียู่ฉีมือ1ของรายการมือ1ของโลกถอนตัวนะครับมีการบาดเจ็บนะครับมีการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวอย่างกระทันหันเมื่อเช้าเนี่ยก็ทำให้คู่ชิงนะวิลกุลุตวิทิสารเข้าชิงกับอันโทเซนในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่คู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ครับอยู่ท้ายเกมในเกมที่3แล้วบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์นะครับกับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับรอบรองนะเจอกับจูจียุนกับหลิงเฉียนนะคู่มือ15ของโลกจากจีนนะฮะในเกมแรกเนี่ยนำอยู่14-4ครับแต่ว่าช็อตไปดื้อๆนะครับเจอเขาแซงแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ17-21ครับ
เกม2เข้าสู่ในรูปเกมของบาสกับเฟมนะนํา21-10นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับนะขออภัยนะยังไม่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเสมอกันอยู่1-1นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย18-18นะครับก็ลุ้นกันนะครับผู้ชนะจะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเดนมาร์กครับแมทเทียสคริสเทนเซนกับอเล็กซานดราโบเจ้นะครับคู่ของเดนมาร์กที่ชนะคู่ของจีนนะครับเจียงกระจาง2-1เกมนะครับรออยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นแท่นเป็น19-18นะโอ้โหก็น่าสนใจนะน่าสนใจคู่นี้นะครับพยายามจะดูสกอร์นะครับก็พยายามจะดูสกอร์ว่าผลเป็นอย่างไรนะก็20-18แล้วฮะตอนนี้ทางด้านของคู่ของจีนนำคู่ของบาสกับเฟมอยู่20-18นะ2 แมตช์พอยต์ยังมี2แมตช์พอยต์นะครับโอ้โหลูกตบเขาหนักจริงๆนะครับรอผลคู่นี้นะฮะเราจะเข้าไปชิง2ประเภทชายเดี่ยวหรือคู่ผสมและอู่เรียบร้อยครับคู่ของจีนชนะคู่ของบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศราไป21-18ครับอื้อหือเขาตบหนักจริงๆนะผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะคู่ของจีนไปชิงคู่ของเดนมาร์กนะครับนะฮะนี่คือจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะก็ถือว่านะครับไทยวิวกรุ๊ปวิทยาศาสตร์ไปชิงชนะเลิศแล้วก็ไปดูคู่ของอากาเนะกับเฉินยู่เฟยก็คุ้มค่านะครับชายคู่ก็สนุกนะไปเชียร์กันนะฮะโอ้โหนะก็ไปเชียร์กันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับส่วนใครเป็นแฟนปัตตานีนะครับโอ้โหตอนนี้เจอกับหนองบัวนะรอบชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกดีวิชั่น2ขึ้นสู่ไทยลีกนะไทยลีก2ขึ้นสู่ไทยลีกปัตตานียิงนำไปก่อนในครึ่งแรกนะ 1-0 แล้วก็ก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกเนี่ยทางด้านของหนองบัวตีเสมอได้ 1-1 และครึ่งหลังหนองบัวขึ้นนำ2-1อยู่นะครับนะก็ลุ้นกันต่อสำหรับชาวปัตตานีแข่งกัน2นัดนะครับนี่แข่งกันที่บ้านของหนองบัวก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ไปที่บ้านปัตตานีตอนนี้หนองบัวนะนำปัตตานีอยู่2-1นะครับจากการขันแบตเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีพิธีถ่ายทอดเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง T Sport นะครับในช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะของ T Sport 7นะชมกันได้นะครับแล้วก็มีการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้ามีการชิงชัยเหรียญเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีพิธีปิดการแข่งขันเวลา 18:00 นแต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงของช่วงบ่ายนะมีชิงชัยกันหลายรายการอย่างฟุตบอลเนี่ยนะครับฟุตบอลชลบุรีนะครับเอาชนะลำปางนะคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงนะครับนะสาวลูกน้ำเค็มชลบุรีนะครับก็ชนะไปคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่ฟุตบอลชายนักเตะฟุตบอลจังหวัดนนทบุรีนะครับโอ้โหท้ายเกมเอาชนะศรีสะเกษ1-0นะครับนะจะหมดเวลาอยู่แล้วได้ประตูชัยก็คว้าเหรียญทองครับศรีสะเกษได้เหรียญเงินนะครับบาสเกตบอลนะกรุงเทพก็ชนะนนทบุรี65-44คว้าเหรียญทองนะครับนนทบุรีได้เหรียญเงินนะครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 หญิงนะครับศรีสะเกษนะครับเอาชนะนครปฐม17-15คว้าเหรียญทองนะครับเทนนิสชายในประเภทเยาวชนนะวีรวิทย์กัมพูชนะครับเอาชนะจากสุพรรณบุรีเอาชนะคู่แข่งขันจากชลบุรีนะ2-0เซตคว้าเหรียญทองนะครับขณะที่เทนนิสหญิงนะครับสอนวิสากุลพิสารรัตน์นะครับนักเทนนิสจากกรุงเทพมหานครเอาชนะพิษณุโลก2-1เซตคว้าเหรียญทองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาของเรานะก็น้องๆนะที่แข่งขันกันอยู่นะครับมันคงจะได้เห็นแววนะว่าใครจะสู้ต่อนะใครจะสู่ทีมชาติต่อไปนะครับเหรียญเป็นอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานคร127เหรียญนะแล้วก็เชียงใหม่39นะครับชลบุรี36นครสวรรค์34สุราษฎร์ธานีจะถึง30ไหมยังไม่ถึงนะตอนนี้29เหรียญทองเท่ากับนครราชสีมานะครับ20ทองนครศรีธรรมราชนะครับ19ทองเนี่ยมีนนทบุรีปทุมธานี16ทองเนี่ยสุพรรณบุรีนะฮะ13ทองศรีสะเกษอุตรดิตถ์12ทองเท่ากับนครปฐมและกระบี่นะครับ11ทองก็มีสมุทรปราการยะลานะครับ10ทองสมุทรสาครอุบลราชธานีนครนายกสมุทรสงครามนะครับที่เหลือก็เป็นเหรียญทองก็ต่ำกว่า10เหรียญทองนะลดหลั่นกันไปนะครับท้าย
ตารางนะโอ้ตอนนี้สระแก้วก็ยันอยู่ที่1เหรียญทองแดงนะครับสระแก้วนะครับ ส่วนชัยนาทได้เหรียญขยับเพิ่มมาเป็น3เหรียญแล้วนะครับ1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงสกลนคร1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงในกลุ่มท้ายท้ายตารางนะครับแล้วก็ปัตตานี2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง4เหรียญนะครับเพชรบูรณ์5เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง12เหรียญนะฮะนี่ก็คือจังหวัดที่อยู่ในโซนท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดนะครับที่เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะพี่ก็จะรอดูน้องๆก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Crocker Queen City Championship Presented by P&G พา70ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้แข่งขันนะก็เมื่อวานนี้วันที่2นะวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าโปรจีนอธิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกนะครับยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกลุ่มนักกอล์ฟไทยนะเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้รวม2วัน4อันเดอร์พาอยู่ที่5ร่วมนะครับเท่ากับเดลี่คอต้ามือ1ของโลกชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็นักกอล์ฟอีก3คนผู้นำเป็นนักกอล์ฟอดีตมือ1ของโลกชาวเกาหลีนะครับโคจินยองนะแล้วก็อแมนดาโคตี้จากสหรัฐอเมริกาสกอร์เท่ากัน7อันเดอร์พานะครับนักกีฬาคนอื่นๆของเรานอกจากอธิยาทิติกุลที่ได้อันดับที่5ร่วมในวันที่2แล้วนะครับ16ร่วมประพังกรทวัฒนกิจ25ร่วมพรอนงเพชรล้ำ39ร่วมเอริยาจุฑานุการอีเวนต์พานะครับแล้วก็51ร่วมนี่อภิชญายุบลนะ1โอเวอร์พาและ65ร่วมปาจารีอนันต์นฤกานะครับนะฮะบวก2นะนะครับนี่เรื่องของกอล์ฟนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีคู่เดียวนะทีมที่แย่งตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านนะครับที่วิลล่าปาร์คต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลผู้ชนะคู่นี้การันตีนะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจบท็อป4แน่นอนนะครับก็ปรากฏว่าปอลเกมการแข่งขันนะครับวิลล่าก็ครองบอลได้ดีกว่าแต่ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงมากกว่านะในช่วงแรกนะครับแต่ว่าไม่เข้านะไม่เข้านะครับแล้วก็เป็นแอสตันวิลล่าได้ประตูนำนะจากการยิงของมอร์แกนโรเจอร์นะครับ1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกครึ่งหลังลิเวอร์พูลตีเสมอไวนะครับจากเวอร์จินฟันไดนะครับก่อนที่ออลลี่วัสกินนะครับได้ส้มหล่นในจังหวะที่ทางด้านของโซโบสไลลื่นล้มนะตัดบอลมาได้ออลลี่วัสกินยิงให้ทีมนำ 2-1 แล้วก็ 3-1 ออลลี่วัสกินนะครับจอห์นแม็กกินนะครับ 4-1 ก่อนที่เวอร์จินฟันไดจะโหม่งให้ลิเวอร์พูลไล่มา 2-4 บนเวลาการแข่งขันนะครับแอสตันวิลล่าชนะลิเวอร์พูลนะครับ4-2 นะครับแอสตันวิลล่าก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้น62แต้มจบอันดับที่4การันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลหล่นมาอยู่ที่5นะครับมี59แต้มนัดสุดท้ายเจอเบนฟอร์ดในบ้านของตัวเองต้องชนะเท่านั้นนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยและเห็นโมซาร่าลงมาในครึ่งหลังนะออกมาโชว์ลีลาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่านักเตะลิเวอร์พูลหลายคนนี่โอ้โหนะฟอร์มก็ตกไปหลายคนเลยแหละนะครับก็ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้นะครับเพื่อเป็นติดท็อป5ที่จะไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็อันเดอร์สล็อตนะบอกว่าแหมถึงก็ยินดีกับแอสตันวิลล่าที่ได้ที่4ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ไม่ต้องลุ้นตำแหน่งแชมป์ยูโรปาลีกนะที่จะชิงกับไฟบวกวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับว่าอันเดอร์สล็อตก็บอกว่าก็เจ็บปวดมากนะครับที่แพ้และจังหวะที่เราเสียประตูที่2ที่โดมินิกโซโบสไลนักเตะของลิเวอร์พูลล้มจนถูกคู่ต่อสู้แย่งบอลและเปิดมาจนเสียประตูนะครับก็ถือว่าเป็นความแตกต่างนะแล้วก็หงุดหงิดของทุกคนเราเสียประตูแบบนี้แล้วก็นักเตะทุกคนแล้วก็แฟนบอลก็หงุดหงิดนะครับเราพลาดไม่ได้แต่เราพลาดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่โชคร้ายนะครับก็บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่นัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์ในการเจอกับเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนะต้องการชัยชนะนะครับเพื่อจะลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสิ่งที่ต้องโฟกัสในเกมเบนฟอร์ดก็คือเราต้องการเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลเราจะเริ่มต้นให้ดีและอย่างดุดันนะครับพร้อมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลและเราจะพาเราไปจุดมุ่งหมายก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลหนองบัวกับปัตตานีนะครับสกอร์ตอนนี้นะโอ้หนองบัวนำนะแล้วก็ปัตตานีก็พยายามบุกนะเพื่อที่จะตีเสมอได้อยู่ในช่วงของผมมองอยู่น่าจะเป็นท้ายเกมนะของครึ่งหลังและนาทีที่85นะครับปัตตานีก็พยายามบุกนะโยนหม่งเข้าไปแต่ยังทำประตูยังไม่ได้นะตามหลัง1-2นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเล่นแบบเย่าเยือนนะฮะเล่นแบบเย่าเยือนนะปัตตานีนะครับ
นอกจากนั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยนะฟุตบอล AFC Champions League 2นะอันนาเซอร์ที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะน่าจะลงนะครับเจอกับกัมบะโอซาก้านะครับแล้วก็มี FA Cup ของอังกฤษถ้วยนี้ใครจะได้แชมป์นะครับเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้3ทุ่มครับ3ทุ่มนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกับเชลซีฟอร์มตกมาขอถ้วยฟุตบอลถ้วยนี้ก่อนนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรก็แล้วแต่นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมนุษย์จะได้หรือไม่แต่ขอถ้วยอยู่ในมือนะต้องมีทีมสักทีมนึงอะนะที่ครองถ้วยเก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง FA Cup นะค่ำคืนนี้3ทุ่มก็รอติดตามกันนะครับฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับ1 2 3นี่ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแชมป์บาเยิร์นมิวนิกรองแชมป์ดอร์ทมุนด์ที่3อาร์บีไลป์ซิกนะครับที่ลุ้นกันในนัดสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีก็จะเป็นในตำแหน่งพื้นที่ของอันดับที่4ซึ่งตอนนี้สตุตการ์ดมี61คะแนนบวก22ฮอฟเฟนฮาร์มมี61คะแนนบวก17แล้วก็เลเวอร์คูเซ่นมี58คะแนนบวก21นะลูกได้เสียหมายความว่านะฮะเลเวอร์คูเซ่นนะต้องภาวนาให้ทั้งสตุตการ์ดแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ทั้งคู่และทีมตัวเองชนะและจะได้อันดับที่4มีผลไปทั่วยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะเล่นเจอกับฮัมบูร์กในค่ำคืนนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนสตุตการ์ดเนี่ยเจอใครสตุตการ์ดบุกไปเยือนไอทรัชต์แฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์นะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็เจอกับไมล์นะครับก็รอลุ้นกันนะครับก็ค่ำคืนนี้ได้ลุ้นกันนะครับไบเออร์มิวนิกเนี่ยเป็นแชมป์ไปแล้วนะค่ำคืนนี้เล่นในบ้านก็เจอกับโคโลนนะครับส่วนดอร์ทมุนด์นะครับก็บุกไปเยือนเวเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็อาร์บีไลป์ซิกนะฮะอันดับที่3ก็เจอบุกไปเยือนไฟร์บวกนะฮะนี่ฟุตบอลทางด้านของฟุตบอลทางด้านของพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับส่วนช้าง FA ครับนะช้าง FA ครับเนี่ยตอนนี้ผลเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของฟุตบอลช้าง FA ครับนะครับมีกัน2คู่นะก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์นะก็บุกเล่นเจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับแล้วก็ประจวบเจอลำพูนวอริเออร์นะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็รอเชียร์นะสำหรับช้าง FA ครับถ้วยของไทยนะบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกนะแล้วก็การันตีเข้าไปชิงฟุตบอลเอเชียนคัพนะสโมสรเอเชียนคัพก็คือช้อปปี้คัพนั่นแหละนะเจอกับสลังงอนะครับก็ได้ลุ้นอีกเหมือนกันสำหรับบุรีรัมย์เขาลุ้นหลายถ้วยนะครับช้างเอฟเอคัพก็เป็นถ้วยหนึ่งนะที่กำลังลุ้นแล้วก็รอลุ้นแข่งขันนะครับมีโอกาสจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็รอลุ้นทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะในการเจอกับทางด้านของประจวบซึ่งเจออยุธยาซึ่งดูแล้วเหนือกว่านะครับวันอาทิตย์นะคุณผู้ฟังไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นะแล้วก็ประจวบ FC เจอกับลำพูนวอริเออร์นะครับนี่ฟุตบอลช้างเอฟเอคัพวันอาทิตย์นะครับแจ้งให้ทราบนะส่วนฟุตบอลในวันอาทิตย์เนี่ยพรีเมียร์ลีกของอังกฤษวันอาทิตย์ก็จะมีแมนยูซึ่งตอนนี้การันตีที่3ไปแล้วนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็เบนฟอร์ดเจอคริสตัลพาเลซลีดเจอไบรตันนะวูฟเจอกับฟูลแลมเอเวอร์ตันเจอซันเดอร์แลนด์แล้วก็นิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมนะครับเบนฟอร์ดก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จะลุ้นนะทั่วยุโรปนะครับนะก็วันอาทิตย์ก็รอเชียร์นะครับแมนยูเตะเร็วนะพรุ่งนี้เนี่ย 18:30 นะครับนอกจากนั้นกาโชซีรีอานะนัดที่37นัดรองสุดท้ายนะครับนัดที่37นัดรองสุดท้ายก็จะมีโคโมเจอปาม่าปิซาเจนาโปลียูเวนตุสเจอฟิออเรนติน่าโรม่าเจอกับลาซิโอเจนัวเจอเอซีมิลานนะครับอินเตอร์มิลานเจอเวโรนาตอนนี้แชมป์อินเตอร์มิลานไปแล้วนะครับลุ้นที่2กันนะครับไอ้2นัดที่เหลือก็คือนาโปลีที่มี70ยูเวนตุสมี68เอซีมิลาน67โรม่า67และโคโม65แต้มหมายความว่าอันดับที่2มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับนาโปลีมี70นะนำอันดับที่6โคโมอยู่5คะแนนนะครับนะนาโปลีต้องชนะก่อนนะครับส่วนโคโมก็ลุ้นนะว่าทีมที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นโรม่าเอซิมิลานยูเวนตุสนาโปลีเนี่ยมีสะดุดนะตัวเองต้องชนะใน2นัดที่เหลือนะก็จะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในโควต้าของทางฝั่งสโมสรจากอิตาลีนะครับมีผลนะครับแต้มห่างกันไม่เยอะนะครับขณะที่ลาลีกาสเปนเมื่อวันก่อนเนี่ยทางด้านของเรอัลมาดริดชนะไปแล้วนะครับในค่ำคืนในวันอาทิต
อาทิตย์เนี่ยบาร์เซโลน่าเจอกับเรอัลเบติสนะครับรายโยเบยากาโน่เจอบียาเรลเซบีย่าเจออาร์เรนติโกมาดริดเจอจิโรน่านะครับนะเซบีย่าเจอเรอัลมาดริดนะขออภัยคุณผู้ฟังแล้วก็ทางฝั่งของบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวมานะครับว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยกองหน้าของทีมหลังจากอยู่กับทีมมา4ปีคว้ามา3แชมป์นะกองหน้าวัย37ปีก็บอกว่าจบฤดูกาลนี้นะครับนะก็จะอำลาบาร์เซโลน่านะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะวัย37ปีเล่นมา4ปีคว้ามา3แชมป์ลาลีกาสเปนแล้วก็รายการสเปนิชซุปเปอร์คัพ3สมัยโคปาเดเรย์1สมัยนะเจ้าตัวจะไปที่ไหนต่อรอติดตามนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฮะกองหน้าที่ยิงประตูได้ตัวสูงแล้วหมุนก็ได้ยิงก็ได้นะก็ถึงแม้ว่าอายุ37ปีแล้วแต่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของลาลีกาสเปนนอกจากบาร์เซโลน่าที่คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับเรอัลมาดริดที่2ลุ้นกันที่3ก็จะเป็นวิยาเรียลกับแอตเลติโกมาดริดนะครับที่ห่างกัน3แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่5เรอัลเบติสมี57แต้มนะครับนี่คือฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับทางฝั่งของฟุตซอลลีกนะครับเชียร์กันสุดสัปดาห์นี้นะแฟนฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเปิดบ้านวันนี้เจอกับราชนาวีทหารน้ำนะครับแมตช์ที่3ปรากฏว่าแพ้เพียงหน้าเสียดาย3ต่อ4นะครับน่าจะหล่นอยู่ที่10เหมือนเดิมนะนครราชสีมานะครับส่วนราชนาวีชนะคราวนี้อันดับคงขยับนะพัชนามา4ต่อ3นะครับก็นี่คือฟุตซอลไทยลีกนะครับวันนี้แข่งในคู่ของ15นาฬิกานะครับคู่อื่นๆนะครับนครปฐมนะคริสเตียนยูไนเต็ดนะเจอกับบูเวฟชลบุรีนะเกษมบัณฑิตเจอกับแบ็คเพิร์นยูไนเต็ดสุราษฎร์ธานีเจอกับแบงคอก FC นะคู่นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางด้านของจ่าฝูงครับเทพพระชัยห้องเย็นท่าข้ามนะฮะเจอกับพึ่งพิฆาตนนทบุรีนะครับวันนี้18นาฬิกากำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็มีหนุ่มเมืองเพชรครับราชภัฏเพชรบุรีนะต้อนรับการมาเยือนมาศึกลูกแม่โดมนะฮะธรรมศาสตร์สตาร์เลียนนะครับ18นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับของค่ำคืนนี้เป็นภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับที่เจอกับการท่าเรือ ASM นะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะฟุตซอลว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในวันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบนะครับการท่าเรือเจอภูเก็ตเนี่ยผมอยากให้ภูเก็ตชนะภูเก็ตฟอร์มดีนะตอนนี้ตั้งทีมมานะภูเก็ตมีนักเตะบราซิลด้วยนะครับส่วนใครที่รอเป็นนักวิ่งนะฮะงานวิ่งพัทยามาราธอนครั้งที่33นะฮะ 18-19 กรกฎาคมนะฮะตอนนี้เริ่มมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกาศมานะแฟนที่ชอบไปวิ่งบริเวณเลียบชายหาดจอมเทียนหาดพัทยานะครับนะกำลังจะเปิดแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันพัทยามาราธอนครั้งที่33รอทางด้านของเมืองพัทยานะครับเขาจะแถลงการมาเมื่อไหร่นะครับรอลุ้นไปวิ่งกันนะผมไปมาปีที่แล้วนะวิ่งระยะ21กิโลเจอลมทะเลเข้าไปไม่เป็นเลยครับ นอกจากนั้นมีเนินซึมเยอะมากนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานวิ่งช่วงเช้าก็จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์นะ10ไมล์10ไมล์ก็คือ16กิโลกับ5ไมล์ก็คือทางด้านของ5ไมล์คือ8กิโลพรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปร่วมวิ่ง10ไมล์ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้านะที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะก็ไปร่วมพบปะนักวิ่งกันนะซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์พรุ่งนี้เช้าที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพ่อกายของเรานะครับ7คนนะเดินทางไปแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมานะครับก็เราไปส่งแข่งขันครั้งนี้นะในการแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่20ที่ย่างกุ้งเมียนมา 16-17 พฤษภาคมนะครับมีนักกีฬา7คนนะครับแล้วก็มีผู้ฝึกสอนด้วยนะครับตั้งเป้าจากงานนี้ก็เพื่อที่จะกลับมาลุ้นนะในการแข่งขันหลังจากนี้ในการยิงการที่ยิ่งใหญ่หลังจากนี้นะฮะเราเตรียมความพร้อมนะฮะในการแข่งรายการนี้แล้วก็รายการต่อๆไปด้วยนะครับคุณสุกรีสุภาวดีกุลนายกสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยบอกว่า7คนที่เดินทางไปเนี่ยพร้อมเต็มร้อยพร้อมที่จะลงแข่งขันตั้งเป้านะจาก7คนไว้4เหรียญทองจะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับส่วนนักกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ของเรานะครับไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่โอลาบาดอประเทศมองโกเลีย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัทธ์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพพัญญูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระประมาภิไธย

0: ไทยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัดบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทํานุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนโดยทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัย พรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากแต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี่ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชานสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 น.ปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสนับสนุนมาตรการใช้ปุ๋ยเคมีต่อปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในอัตราส่วน70:30เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยพืชอินทรีย์และพืชคาร์บอนต่ำโดยวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางจำนวน 6,500 ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนนโยบายครอบคลุมพืชไร่พืชสวนและไร่นานำร่องในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เช้าวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8 รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาท โดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้ศบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซล่ารูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้ง2ฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาร์คองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวภารัตติกาท่อเจริญและนันพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป 17-15 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทะนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป 20-15 คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป 5-2 คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป 3-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เกม 11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1 และ3-6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2-0เซต7-6 ไทเบรก7-5 และ6-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีขยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปี การแข่งขัน ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2-1เซตโดยนายสหชาติสาครเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
10: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับแล้วก็นักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเกรงอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปักตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาดูเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 น.ขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
11: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
16: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะดีเจแอนมาก็ต้องมาพร้อมกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับหัวข้อความรู้ในวันนี้ค่ะตอบคำถามคาใจคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีค่ะซึ่งรายการนะคะได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาให้ความรู้มาช่วยตอบคำถามที่ยังคาใจนะคะเกี่ยวกับการคุมกำเนิดเป็นอย่างไรนะคะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันฤทัยสังคโนค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์เต้นนะคะอาจารย์อีกหนึ่งตอนที่อาจารย์เต้นมามอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะอาจารย์เต้นตอบคำถามคาใจคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีเริ่มคาใจแล้วค่ะอาจารย์เต้นนะตามหัวข้อมันคาใจอาจารย์ยังไงมันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย์เต้นค่ะวันนี้ค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเจอลูกเจอคนไข้ที่เข้าใจผิดเรื่องของการใช้ยาคุมค่อนข้างเยอะมาจากการที่อ่านรีวิวหรือว่าเพื่อนแนะนำบอกกินตัวนี้ดีกินตัวนี้ดีเวลาเขาเจอเภสัชกรหรือว่าไปร้านยาส่วนใหญ่ก็จะแบบขอยี่ห้อนี้ขอตัวนี้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆว่าเขาตัวเขาเองเหมาะที่จะกินแบบไหนหรือต้องคุมกำเนิดยังไง
0: ค่ะมาตอบคำถามคาใจของตัวคุณเภสัชกรเองด้วยนั่นเองเนาะว่าทำไมมาแบบนี้รูปแบบนี้แล้วก็ตอบคำถามที่คนไข้เนาะที่มาหาร้านเภสัชหรือมาซื้อยาคุมกำเนิดว่าบางเรื่องยังอยากให้เขาทราบข้อมูลที่ถูกต้องเนาะอาจารย
1: ์
0: ค่ะก่อนไปเรื่องยาคุมกำเนิดค่ะอาจารย์ขาแน่นอนว่าคุณผู้หญิงแน่นอนเนาะเกี่ยวกับประจำเดือนรอบเดือนนั่นเองค่ะขอทราบความรู้ก่อนดีกว่าว่าวงจรรอบเดือนของคุณผู้หญิงมันตามธรรมชาติมันเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากใช่โดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชายฝั่งจะเข้าใจยากมากใช่ค่ะโดยทั่วไปถ้าเหมือนที่เราสังเกตตัวเองคือเราจะมีรอบเดือนใช่ไหมคะเราจะหนึ่งรอบเดือนเขาเรียกว่าวงจรปกติของรอบเดือนก็คือประมาณ28วัน
0: 28วันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่28วันนับง่ายๆก็คือวันแรกของรอบเดือนครั้งนี
0: ้
1: นับย้อนไปของรอบเดือนรอบที่แล้วระยะห่างมันเท่าไหร่อันนี้คือเขาเรียกว่า1รอบเดือนใช่ค่ะความสำคัญคือระหว่าง1รอบเดือนเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ร่างกายเรากำลังสร้างความพร้อมให้มดลูกเพื่อที่จะมีการตั้งครรภ์อะไรก็ตามในมดลูกเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าไข่มันก็มีจะอยู่ในรังไข่มันจะมีการเจริญเติบโตเพื่อรอที่จะปฏิสนธิใช่ถ้าเมื่อไหร่เจออสุจิปุ๊บก็จะมีเรื่องของการปฏิสนธิแล้วก็มาฝังที่ผนังมดลูกใช่แล้วก็ตั้งครรภ์ได้แต่ทางกลับกันถ้าร่างกายเราสร้างไข่ระหว่างการสร้างไข่ผนังมดลูกแล้วก็จะหนาตัวเพื่อจะรองรับใช่ไหมคะแต่ไม่มีการปฏิสนธิทีนี้ไข่จะสลายไปผนังมดลูกเราก็จะสลายออกมาเป็นประจำเดือน
0: ประจำเดือนไม่ใช่ไข่ที่มันไม่ได้รับการปฏิสนธินะมันคือผนังมดลูก
1: ใช่ค่ะอันนี้คือความเข้าใจผิดบางคนคิดว่าเมนมาประจำเดือนมาคือไข่ออกมาหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันคือผนังมดลูกที่สลายตัวเพราะว่าไม่มีการรองรับของตัวอ่อน
0: แสดงว่าในหนึ่งรอบด้วยรอบเดือนของคุณผู้หญิงที่บอกว่า28วันมาตั้งแต่ก่อนมีไข่เนาะ
1: ใช
0: ่มีไข่ละไข่ตก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หากไม่ได้มีการปฏิสนธิซึ่งจริงๆแล้วมดลูกเราเริ่มเตรียมสร้างผนังไว้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: มันก็สลายไปผนังมดลูกก็จะย่อยออกมาเป็น
1: ประจำ
0: เดือนนั่นเองอ๋อแสดงว่าคำว่าในหนึ่งรอบเดือนเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่คุณผู้หญิงพร้อมที่จะตั้งครรภ์ในช่วงที่ไข่ตกถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ใช่อีกคำหนึ่งคือคำว่าไข่ตก
0: ค่ะ
1: ไข่ตกนี่คือเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่ยังเล็กอยู่แล้วก็ร่างกายเราจะเลี้ยงให้มันสุกเต็มที่เพื่อรออสุจิมาปฏิสนธิใช่ไหมคะไอช่วงไข่ตกนี่แหละค่ะคือช่วงเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งของรอบเดือนจะเป็นวันที่ครึ่งหนึ่งของรอบเดือนเช่นเหมือนที่บอกไปรอบเดือนปกติมันจะ28วันเอามาหาร2ช่วงไข่ตกคือช่วงวันที่14ของรอบเดือนเมนมาวันแรกปุ๊บนับไป14วันคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงไข่ตกความเสี่ยงก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันวันนั้นหรือจริงๆก่อนหน้าหรือหลังวันนั้นสัก 2-3 วันจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมาก
0: ก็คือช่วงที่มีโอกาสปฏิสนธินั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้าหากคู่ ไม่อยากที่จะไม่พร้อมยังไม่อยากให้มีการปฏิสนธิก็คือเป็นข้อมูลของวันนี้ก็คือเป็นการคุมกำเนิดนั่นเอง
1: ใช
0: ่ไหมคะถ้าตามหลักทางวิชาการจริงๆอาจารย์เต้นมาเข้าสู่หัวข้อแล้วนะการคุมกำเนิดนี่คืออะไรคะอาจารย์มีหลักการยังไง
1: โดยส่วนใหญ่คือการทำให้ไข่ไม่ตกยับยั้งไข่ตกคือการคุมกำเนิดประเภทหนึ่งนะคะ
0: ค่ะยับยั้งไม่ให้ไข่ที่บอกว่าก่อนมีไข่สุกเต็มที่แล้วเตรียมจะตกน
1: ั่
0: นคือการคุมกำเนิดไม่ให้ไข่ตกนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่ก็คือการคุมกำเนิดมีกี่ประเภทคะอาจารย
1: ์จริงๆการคุมกำเนิดมีหลายประเภทมีตั้งแต่ฝังยาคุมแฮนแปะห่วงยากินยาฉีด
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีตั้งแต่ฝังแผ่นแปะยาฉีดห่วงแล้วก็กิน
1: อันนี้คือเป็นการคุมกำเนิดแบบที่มีฮอร์โมนถ้าไม่มีฮอร์โมนอีกก็คือจะเป็นพวกทำหมันอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับไข่ตกเลยอันนี้เราจะไปตัดวงจรมันเลยใช่
0: เหมือนตัดตั้งแต่ต้นลมเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหรือการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นการคุมกำเนิดแต่ว่าไม่มีฮอร์โมน
0: วิธีต่างๆที่อาจารย์บอกว่าฝังแปะฉีดห่วงอะไรพวกนี้เปอร์เซ็นต์ในการคุมกำเนิด
1: ต่างก
0: ัน ต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับวิธีการเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับข้อห้ามใช้ในแต่ละคนการเลือกที่จะใช้คุมกำเนิดแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกัน
0: กันค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนเนาะเราจะคุยกันถึงเรื่องเฉพาะยาคุมกำเนิดประเภทกินมีกี่ประเภทอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ยาคุมกำเนิดประเภทกินก็จะมีประมาณ3ประเภทหลักๆก็คือเป็นยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมแบบใช้รายเดือนฮอร์โมนเดียวแบบใช้รายเดือนแล้วก็เป็นยาคุมกำเนิดฉุกเฉินซึ่งคำว่าฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมจริงๆแล้วมันจะเป็นฮอร์โมนที่เรียนแบบร่างกายโดยทั่วไปร่างกายเราจะต้องมีฮอร์โมนอยู่2ชนิดเราเรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเพื่อทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตของไข่มีการสร้างผนังมดลูกหลุดลอกมันไปจำเดือนอันนี้คือหน้าที่ของฮอร์โมน2ตัวนี
0: ้
1: ใช่ค่ะยาคุมก็คือเรียนแบบฮอร์โมน2ตัวนี้แหละค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แบบเดียวล่ะคะอาจารย
1: ์ถ้าแบบเดียวจะเป็นยาที่เป็นโปรเจสเตอโรนเพียงแค่ตัวเดียว
0: แสดงว่า2ตัวนี้ฉุกเฉินเรายังไม่คุยเนาะวันนี
1: ้
0: มันน่าจะเป็นอีก1ตอนเลยล่ะที่จะมาร่วมพูดคุยเนาะแสดงว่าณตอนนี้ยากินมันมี2ประเภทก็คือแบบฮอร์โมนรวมกับแบบฮอร์โมนเดี่ยวนั่นเองมันมีเงื่อนไขข้อยกเว้นการทานให้กับคุณผู้หญิงยังไงบ้างคะ
1: อันนี้คือหนึ่งในข้อเข้าใจผิดหลักๆเลยค่ะใช่มาเหมือนที่บอกไปขอยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี
0: ้
1: จริงๆแล้วทุกคนต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้หรือเหมาะกับการใช้แบบไหน
0: อันนี้คลายข้อคำถามคาใจแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าลักษณะของคนไข้ที่มาด้วยโรคห้ามต่างๆเช่นคนที่เป็นไมเกรนแบบมีอาการน้ำเช่นเห็นแสงวูบวาบคนที่สูบบุหรี่อายุ35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะสูบกี่มวนต่อวันใช่ค่ะแล้วก็คนที่เป็นพวกมะเร็งเต้านมหรือเป็นภายใน5ปีถึงจะรักษาแล้วก็ตามใช่ค่ะคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะคุมได้คุมไม่ได้หรือว่าคนที่กินยาอยู่แล้วคุมได้ก็ตามคนที่เป็นโรคเบาหวานมาค่อนข้างนานประมาณ20ปีหรือว่าเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไตเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมใช่ค่ะหรือคนที่เป็นพวกลิ่มเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่หัวใจที่สมองหรือว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นข้อห้ามใช้แบบฮอร์โมนรว
0: ม
1: เพราะว่าฮอร์โมนรวมมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่แนะนำว่าไม่ควรใช้ควรจะเลี่ยงไปใช้ฮอร์โมนเดี่ยวก็คือคนที่เพิ่งคลอดน้องแล้วกำลังให้นมน้องอยู
0: ่มีผลด้วยเช่นเดียวกัน
1: เอสโตรเจนที่ผสมอยู่จะทำให้นมออกมาน้อยแล้วก็ไม่มีคุณภาพน้องจะไม่มีนมกิน
0: อ๋อนั่นน่ะสิคะบางทีเป็นข้อมูลที่เอาจริงๆนะพี่อันก็ไม่คิดว่าฮอร์โมนรวมฮอร์โมนเดี่ยวนั้นจะมีข้อห้ามข้อยกเว้นที่พึงระวังนะคะโดยเฉพาะอันสุดท้ายที่อาจารย์เต้นบอกว่าให้นมบุตรอยู่นั่นเองเนาะกลุ่มที่เป็นข้อห้ามเหล่านี้ไมเกรนสูบบุหรี่มะเร็งเต้านมความดันเบาหวานเนี่ยก็คือเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการรับประทานยาคุมประเภทฮอร์โมนรวมนะคะให้มาทานฮอร์โมนเดี่ยวเป็นยังไงต่อคะอาจารย์ที่ประเภทฮอร์โมนเดี่ยวค่ะมีข้อห้ามบ้างไหมคะ
1: ฮอร์โมนเดี่ยวจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือตัวฮอร์โมนเดี่ยวอะค่ะก็คือจะมีข้อควรระวังในการกินมากกว่าฮอร์โมนรวมในบางแง่เช่นความตรงต่อเวลาจะต้องตรงต่อเวลามากๆแล้วก็การกินยาคุมกำเนิดฮอร์โมนเดี่ยวในโดยทั่วไปแล้วจะต้องกินเป็นฮอร์โมนตลอดระยะเวลา28วัน
0: มันก็มีเขาเรียกว่า ข้อกำหนดข้อห้ามข้อควรพึงระวังอยู่แต่ละประเภทเนาะอาจารย
1: ์แล้วก็มีข้อกังวลใจส่วนใหญ่ของคนที่ใช้ฮอร์โมนดัวฮอร์โมนเดียวอะค่ะจะมีข้อกังวลใจว่ากินไปแล้วประจำเดือนไม่มาประจำเดือนมาน้อยมากถ้าเทียบกับคนทั่วไปม
0: ัน
1: เป็นเพราะว่าฮอร์โมนที่เขากินนะคะมันคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแค่ตัวเดียวการสร้างผนังมดลูกหนาตัวก็จะน้อยลงเมนก็เลยอาจจะมาน้อยแค่นั้นเองค่ะไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: เป็นข้อน่ากังวล
0: อะไรมากเนาะเราจะมาเจาะลึกกันเกี่ยวกับคำถามคาใจในช่วงต่อไปเนาะอาจารย์เต้นว่ามันมีคำถามอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่อาจารย์อยากจะคลายข้อสงสัยข้อคาใจให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาร่วมพูดคุย

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะกับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพนะคะยังคงอยู่กับดีเจแอนค่ะยังคงอยู่กับอาจารย์เต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันฤทัยสังคโนค่ะจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อาจารย์เต้นมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะตอบคำถามคาใจคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้จะคุยกันเฉพาะในเรื่องของยากินเนาะอาจารย์ค่ะเมื่อตอนต้นอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรของรอบเดือนคุณผู้หญิงละแล้วก็ลงลึกไปถึงยาคุมกำเนิดประเภทกินหลักๆ ก็คือมี3ตัวเนาะประเภทฮอร์โมนรวมฮอร์โมนเดี่ยวแล้วก็ยาคุมฉุกเฉินแต่วันนี้จะคุยเฉพาะฮอร์โมนรวมกับฮอร์โมนเดี่ยวเนาะยาคุมฉุกเฉินติดตามชมติดตามรับชมรับฟังตอนหน้านะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะขอทราบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดค่ะท่านเคยเห็นเป็นแผงๆเนาะมีลูกสูงลูกศรอะไรเรียบร้อยเลยมันเป็นยังไงคะยาคุมตัวนี้ค่ะ
1: ยาคุมถ้าให้พูดถึงเรื่องของลักษณะการกินก่อนนะคะเหมือนที่บอกไปยาคุมถ้าหมายถึงยาคุมแบบรวมก็คือเขารวมฮอร์โมนที่คล้ายคลึงกับร่างกายนอกจากประเภทฮอร์โมนที่คล้ายคลึงแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของจำนวนวันร่างกายเรามีประจำเดือนรอบเดือนก็คือ28วันการกินยาคุมเราก็จะเรียนแบบนั้นก็คือ1รอบในการกินเท่ากับ28วันใช่เหมือนที่พี่แอนเห็นเป็นแผงๆจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยในร้านยามีทั้งแผงแบบ21เมตร28เมตรใช่ค่ะ
0: แล้วทานยังไงอาจารย์21 28งงแน่เลยอ่ะ
1: โดยทั่วไปแล้วร่างกายเราควรจะได้รับฮอร์โมนประมาณ21วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นช่วงเว้น7วันเขาเรียกว่าช่วงปลอดฮอร์โมนมันเป็นช่วงที่จะทำให้ผนังมดลูกสลายตัวออกมาเป็นประจำเดือนในช่วงนั้น
0: ค่ะ
1: ก็คือเรียนแบบวงจรร่างกายเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่
0: าง
1: ใช่
0: รายละเอียดทานยังไงให้คุณเภสัชกรแนะนำต่อไปเนาะที่ร้านยาแต่วันนี้ขอวนมาที่คำถามคาใจดีกว่าอาจารย์เต้นค่ะมันคาใจเยอะเหลือเกินอยากให้อาจารย์เต้นเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาคาใจที่อยากที่จะอธิบายการคุมกำเนิดให้ถูกวิธีเนี่ยมาจากปัญหาอะไรยังไงบ้างค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเยอะมากเลยค่ะปัญหาที่เจอ แบบเจอเยอะมากปัญหาแรกก็คือมีความคิดว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ากินยาคุมแผงแรกไม่มีประสิทธิภาพคุมกำเนิดเลย ต้องกิน3เดือน4เดือนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มกินวันไหนของรอบเดือน เม็ดแรกที่เราเริ่มกินสมมุติถ้าเป็นฮอร์โมนรวมอะค่ะถ้าเอาให้มีประสิทธิภาพเลยคือกินภายใน 1-5 วันแรกของการมีประจำเดือน นี่คือข้อที่1นะคะถ้าเป็นฮอร์โมนเดี่ยวต้องกินวันแรกเท่านั้นถึงจะมีประสิทธิภาพ
0: นี่คง
1: ห
0: ันต่างเน
1: า
0: ะ
1: ตัวที่2ที่ทำให้ยาคุมมีประสิทธิภาพตั้งแต่แผงแรกก็คือเรื่องของการกินตรงต่อเวลาไม่ควรจะกินเลทไปเยอะเช่นสมมุติถ้าเรากินต่อเนื่องทุกวัน3ทุ่ม3ทุ่มเนี้ยค่ะร่างกายเราจะมีระดับฮอร์โมนคงที่ตลอดเวลาโอกาสที่ไข่มันจะเล็ดลอดไปเติบโตคือแทบจะไม่มีแต่ถ้าเรากิน3ทุ่มนึกขึ้นได้เที่ยงคืนวันต่อไปนึกขึ้นได้4ทุ่มวันต่อไปนึกขึ้นได้ตีหนึ่งร่างกายเราจะมีการลดระดับของฮอร์โมนแปรปรวนโอกาสที่ไข่มันจะเจริญเติบโตก็จะมี
0: ใช่ค่ะสำคัญด้วย
1: แล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของการลืมกินยาเมื่อกี้เราแค่กินช้าใช่ไหมคะประเด็นถัดมาคือลืมกินไปเลยล
0: ื
1: มกินวันนั้นไปเลยอันนี้ฮอร์โมนก็จะลดต่ำลงไปเลยโอกาสที่ไข่จะออกมาจนเติบโตก็มีใช่ค่ะก็คือแสดงว่าแผงแรกมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับว่าเริ่มกินวันไหนของรอบเดือนกินตรงเวลาแล้วก็ไม่ลืมกินยา
0: โอ้สำคัญมากเลยซึ่งมันเป็นบางทีเป็นเรื่องแบบแค่เปลี่ยนเวลานิดเดียวมีผลต่อกระบวนการไข่ตกข้างในเลยเนาะจ้ะ
1: นี่ค่ะ
0: oh,
1: อีกอย่างนึงเพราะว่าระดับฮอร์โมนโดยธรรมชาติของแต่ละคนจะไม่เท่ากันด้วย
0: ค่ะโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติม
1: มีเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าเราจะเห็นลูกศรในแผงยาใช่ไหมคะลูกศรนั้นคือเป็นการกันลืมเหมือนบางแบบก็จะเป็นตัวเลข1เลข2เลข3แล้วก็มีลูกศรไปบางแบบจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็มีลูกศรไปการเรียงอย่างนั้นบริษัทยาเขาออกแบบมาให้เราไม่ลืมกินยาที่เจอก็คือย้อนสอนค่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะรถนะทานยาคุมย้อนสอนด้วย
1: เคยมีความเชื่อผิดว่ากินย้อนสอนแล้วคุมกำเนิดได้ดีกว่ากินย้อนสอนแล้วไม่อ้วนแต่สมมติเหมือนที่บอกไปว่าถ้าเราไปกินยาคุมแบบ28เม็ด
0: ค
1: ือใน1แผงมันจะมีเม็ดฮอร์โมน21วันตามด้วยเม็ดแป้ง7วันคำว่ามีเม็ดแป้งหมายความว่าแค่กันลืมเพราะว่าเราต้องกิน1รอบคือ28วันใช่ไหมคะดังนั้นการกินย้อนสอนแล้วก็คือไปเจอเม็ดแป้งเลยค่ะ
0: ไม่ใช่กินฮอร์โมนนี่
1: ใช่เราจะเป็นแป้งล้วนๆ7วันด
0: ัง
1: นั้นไข่ก็จะเจริญเติบโตพร้อมไปรอปฏิสนธิได้ใช ใช่
0: เสี่ยงมากเลยนะคะห้ามย้อนสอนนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คำถามถัดไปที่เจอบ่อยก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นแผง28เม็ดจะมีเม็ดแป้งใช่ไหมคะมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเม็ดแป้งทำให้อ้วนใช่เม็ดแป้งแค่เม็ดเล็ก
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เล็กเหมือนเม็ดข้าว7เม็ดทำให้อ้วนอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเม็ดแป้งนั้น เขาออกแบบมาเพื่อแค่กันลืมเหมือนที่บอกไปจะได้ครบ28วันครบถ้วนแค่นั้นเลย
0: เป็นกลยุทธ์ว่าคุณผู้หญิงบางทีนับไปเอง7วันแล้วค่อยเริ่มแผงใหม่อาจจะพลาดได้ลืมได้กินไปเลยทุกวันแต่เป็นเม็ดแป้งที่อาจารย์บอกไม่ได้ทำให้อ้วนเนาะ
1: ใช่ชานมชาเย็นอ้วนกว่าเลยค่ะ
0: อันนั้นงดตัวนู้นดีกว่านะแต่นี้ขอให้เคร่งครัดในการทานค่ะ
1: แล้วก็ที่เจออีกก็คือความเข้าใจผิดเหมือนถ้ากิน21วันใช่ไหมคะแล้วก็เราเว้นว่างเอง7วัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากกินยาทุกวันอยากมีวันที่เป็นอิสระบ้างแล้วก็คนที่กิน28วันเขาจะกินฮอร์โมน21วันแล้วจะมีประจำเดือนในช่วงที่กินเม็ด22 23เป็นต้นไปหรือคนที่เว้น7วันเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะมีประจำเดือนในช่วง7วันนั้นความจะเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นก็คือเขารอให้ประจำเดือนหมดแล้วค่อยกินแผงที่2แผงที่3ใช่อาการที่รอให้ประจำเดือนหมดอะค่ะมันขึ้นอยู่กับคนถ้าคนนั้นประจำเดือนมานานมาหลายวันโอกาสที่เขาจะได้รับยาอีกครั้งนึงมันจะเกิดหลังจากที่ไข่จะเริ่มเจริญเติบโตในรอบเดือนใหม่ไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นขอให้เป๊ะตามวันเนาะ
1: 28วันก็คือ28วันต้องเป๊ะ
0: อย่าคิดไปเองนะคะคำนวณมาให้แล้วเนาะอาจารย์ค่ะ
1: มันจะยาวนานพอที่จะยับยั้งการตกไข่แต่ถ้าเรารอให้เมนหมดสมมติถ้าประจำเดือนมาแบบว่า8วัน9วันเนี้ยค่ะไข่ก็จะตกเรียบร้อยแล้วรอปฏิสนธิแล้ว
0: ไม่ได้ผลเลยแหละที่ผ่านมาที่กินอย่างเคร่งครัดอาจารย์เต้นขาเวลาของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันดีกว่าเนาะค่ะต้องขอรบกวนนิดนึงค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอยากให้อาจารย์เต้นสรุปประเด็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้ที่เรามาร่วมพูดคุยกันให้กับคุณช่วงคุณฟังกันสักนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คืออันดับแรกของการใช้ยาคุมกำเนิดทุกคนใช้ยาคุมกำเนิดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับข้อห้ามใช้โรคประจำตัวอันนี้แนะนำว่าไปหาคุณหมอไปหาเภสัชแล้วก็บอกเล่าความเป็นตัวเองแล้วเขาจะเลือกยาคุมที่เหมาะกับแต่ละคนให้ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ยาคุมมาแล้วสิ่งที่ควรจะไปปฏิบัติก็คือกินยาให้ตรงเวลาอย่าลืมทานยาอันนี้สำคัญมากมีผลกับประสิทธิภาพและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่คนชอบลืมก็คือไม่แจ้งเภสัชหรือไม่แจ้งแพทย์ว่ากำลังทานยาอะไรอยู่หรือว่าเรากินยาคุมกำเนิดมาต่อเนื่องแล้วเรากำลังจะรักษาโรคอื่นๆมันจะมียาบางตัวเกิดยาตีกันคำว่ายาตีกันก็คือจะลดประสิทธิภาพยาคุมยาคุมไม่มีประสิทธิภาพก็เท่ากับเสี่ยงตั้งครรภ์ใช่ค่
0: ะแล้วก็นี้นะคะก็คือความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในวันนี้ค่ะอาจารย์เต้นมาตอบคำถามคาใจการคุมกำเนิดอย่างไรให้ถูกวิธีค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินนะในตอนต่อไปนะคะแอบบอกประเด็นไว้ให้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันวิทัยสังคโนนะคะจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีนะคะผู้ควบคุมรายการคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือทางเพจของวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงกันฤทัยนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ขอสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและ

0: าดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมย์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชทีวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: ชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
7: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
7: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้หลายหัวข้อสวัสดีอัตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคสิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความสิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีเพราะแล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระ ถ้าเป็นทางพักเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติเนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทางเนกาทีฟคือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธัมมาธิปไตยยะนี่คนเราถ้ามีธัมมาธิปไตยยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องของมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเลยเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่า เราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะเรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองแต่จอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองแต่จอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็ไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอดนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอ ในการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขานะเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ 4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลขออภัยทุกนี้เป็นผลสมุทัยนี่เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรปวงของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ 4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ 4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ 4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบาย มีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างนึงเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายนะแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมนะประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พหุชนะอิตายะพหุชนะสุขายะพระโอชนะอิทายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ46กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป้าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายพัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมือง ส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกายที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นน่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยทรงให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเราหมู่มารหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมันเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนนะถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สลับรับฟังรายการสารธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ทำยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
0: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนยังถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
6: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นายอนุทินชาญวีรกูลนาย

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทา

คุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากลมสักทำให้ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของครูตึงนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้เนี่ยนะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงที่ลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฟื้นความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงแล้วก็นึกตั้งนานกว่าจะจำได้นะครับเพลงเขาเยอะทีเดียวนะเพลงของผู้ชีวิตเนี่ยนะครับเรากลับมาในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการฉนันวัชรวงศ์สว่างมณิพาเตรียมแสนสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบโอคินเตือนใจชนะในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับยิ่งเห็นยิ่งภาพยิ่งผ่าเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ติดในรถต่างๆเขาจะทยอยออกมากันเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งปวดหัวใจจริงๆแบบการได้เห็นภาพของผู้ที่ครับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอันตรายจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยเรื่องรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในผ่ากลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของนิ่งเท่ากับในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยครับต้องคอยระวังมากมากเลยมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นร้ายแรงรุนแรงมากมากเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนรู้ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังคุณหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางคุณเมฆก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะยังคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียดายท่านใกล้พักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั่นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอคารวะอีกครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั้นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ้งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานกระทั่งได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆก็จะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หอประชุม
ห้องออดิโทเรียมนะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับทนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาแล้วก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนจากวัดนวลนริศอย่างเช่นคุณวสันต์มงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 MHz ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่ครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทั้งทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วยก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซิเผือกคนดันเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้ง2ท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนดันเกวียนก็ได้เคียงคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่ๆแล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งนาซิเผือกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นอาจารย์มานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เท่าชลาทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันก็อยู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดมานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะเจอกันก็เลยทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรและก็กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอน่าครับ

0: พลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ดูเพลินเรื่องเดี๋ยวนะวันนี้เขาเพิ่งไปทานอาหารมีก็ดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วพอดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็พอดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับก็ได้ยินรู้ทานขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ปงแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะครับพอดีลูกชายก็บอกอร่อยก็เลยลงไปดูหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังทั้งขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหดหูแล้วก็เห็นภาพจากหลายๆมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจอ่ะเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้คงพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็อย่างแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระราม4หรือไปทางแถวแยกอโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลาติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับจะไปทางที่จะไปออกช่อง3อะไรนี้ได้นะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแล้วรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยจะมีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ๆขนาดนี้ขึ้นมาอีกนี่นะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับแล้วเกิดสักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลงแห่งชีวิตจากพี่เบคแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังมาจากขอนแก่นนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของนวองด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฝั่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนอัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณหนึ่งปทุมธานีขอเพลงกลึบกรุงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อองสุรศรีที่คุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับแล้วก็คุณ
ตู่ขอไอดินขืนฟางอ้นธวัชชัยสาวรำวงโบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสกรูดีผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับลำตะคองครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ก็มานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะครับที่ค้างๆทาง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยี

0: เลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
5: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
6: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: เวลา6 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

เป็นเกลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันก็อีก4เดือนที่ถนนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานมาจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักศิลป์เพื่อนคนดันเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยก็จะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะได้พบได้เจอกันทั้งสองท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นถึงอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวานน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวดายซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานนะตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบและให้ทางนังหงากับนะฮะกับทางวงได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ทำติดต่อกันมาในเดือนต่อไป78ปีนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยซึ่งก็ถ้าเปิดลงทะเบียนก็คงจะรวดเร็วเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเดือนมิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับแบนเนอร์ถ้าจะต้องบอกว่าออกอย่างรวดเร็วหลังจากนะฮะเสร็จนักงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าเป็นนับเป็นพันๆเหมือนกันนะฮะกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี้นะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนกับเทปบันทึกรายการทนดนตรีไลฟ์และก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ทนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนถนนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะครับบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกวสันต์ได้ออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้ง ที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับกับมาริโฮน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่ผู้พิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: ตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับก็2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองเราไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับก็ดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุเลขที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปถ้ารถก็มีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆนะครับใช่ไปซอกแซกของแซกเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารหรือว่ารถที่มันติดกันมันนานนะเดี๋ยวก็ทำจนขึ้นชินแต่ทางรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่าจะไงก็ลดน้ำหนักบรรทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ล่มหุบเนี่ยก็จะค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นจะมีเพียงน้อยนิดหรือแทบจะเป็นศูนย์นี่ก็เลยก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับอาทุ่ม29นาทีนะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกว่าเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณอ้อยเอเจแล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคอร์ดกีตาร์สอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญจากคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาผมมอบจองขวัญให้กันแล้วกันครับ

เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมาเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่านะแบบถ้าเกิดอะไรอะที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะก็จะไฟดับแต่ไม่รู้ใช้เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับบาปบริสุทธิ์เธอจัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยฮะได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ2-3เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้นะอย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงกริปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับคุณเจ้าคุณแต่ว่าเป็นเพลงจังหวะเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเน่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินกลิ่นฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระควัตคีตากระสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91 ก็เดี๋ยวคงพระควัตคีตากับสอนอรชุนนะก็อยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอเพลงนี้มาเคเรือ

คเรียแล้วก็ไม่ว่าจะเรือหรือรถถ้ามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพของ8คนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายท่านไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือให้ยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์063918-7654 063918-7654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมล์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนนี่ที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล้ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยและคุณสุวิทย์สมนัตลำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตัดติสวัสดิ์ครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 นทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้เมตตาที่จะจัดให้เป็นวันที่จะตอบคำถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่ามีข้อข้องใจมีปัญหาอะไรในชีวิตของแต่ละท่านก็คือของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามกันได้เลยในรายการนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนในวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาก็จะตามใจตอบให้ฟังทั้งนั้นจะชี้แจงให้ฟังทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
1: จริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรนั้นนี้โน้นและถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าต้องการจะสอบถามก็สามารถเขียนมาได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียเป็น Facebook Fanpage กับ YouTube Channel ที่เมื่อส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เพื่อนบ้าน
0: เจ้าค่ะก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดี
0: เป็นคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินมาจากพระที่ได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าอริยบุคคลในแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้น

0: ช่วยเล่าสักษาหรือว่าชี้แนะเลยว่าตามคำที่มีพระรูปหนึ่งกล่าวแบบนี้สอนทางท่านผู้ถามเนี่ยมันที่ข้อเท็จจริงคืออะไรแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: ถ้าเราได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งเขาว่าอย่างไรมาคือเราก็ต้องกำหนดบทเพียรชนะให้มันรัดกุมก่อนนะว่าเขาคนนั้นคือใครแล้วเขาพูดเมื่ อไรและเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราก็มาเทียบเคียงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ในที่นี้ที่เขาพูดมาเราต้องกำหนดดูนะโอเคข้อได้จริงเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็น2ประเด็นคุณเดินใจในเรื่องนี
0: ้
1: ในคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจคำถามของเขาอยู่คือเขาปรารภภิกษุ5รูปกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะนะคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าเราองค์นี้คือโคดมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อาสาวก5รูปกลุ่มนี้บวชมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นพระเนนมีอาการอันแปลกคำว่าอันแปลกนี่ก็คือไม่ใช่วิสัยของสมณะเช่นสามเณรทำอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยเสพเมถุนพระสงฆ์ก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกเช่นอวดอุตริมนุสธรรมอย่างเงี้ยผิดศีลอย่างเงี้ยนะอุ้ยแย่แล้วนี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ไม่นานนี่เนี่ยอู้เราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนหน้าผาแล้วโดยทำบันไดปีนขึ้นไปนี่คือ5คนนะแล
0: ้
1: วก็ที่บันไดลงมาตั้งปณิธานกันว่าเอาละถ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมนี่เราจะยอมตายจะไม่ลงไปคือจะตายอยู่บนนี้แหละแต่เพราะว่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไมพระเนนเป็นอย่างนี้โอเคทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบรรลุแค่องค์เดียวคุณใจหรือบรรลุอรหันต์แค่องค์เดียวอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีก3องค์ไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุอะไรเลยก็ตายไปใช่ไหม
0: ตายบนหน้าผา
1: ใช่ใช่องค์ที่เป็นอรหันต์ก็หอบลงมาไม่มีปัญหาองค์ที่เป็นอนาคามีก็หอบไปแต่อีก3องค์ตายอยู่บนนั้นตายเสร็จแล้วก็คือไม่บรรลุทำอะไรแต่ตรงนี้จึงเป็นที่คำถามที่มาของคำถามว่าแล้วทำไมองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยถึงมาโผล่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมได้มันน่าจะจบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วไง
0: อืมเจ้าค
1: ่ะโอเคอะไรก่อนนะอะไรที่จะไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าและอะไรที่จะข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าคุณจะลองดูเนื้อหานิทานชาดกพระอาจารย์เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในช่วงนิทานบรรณาทุกสัปดาห์เลยนะ
0: เจ้าค่ะทุกคนสุข
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาโมกขลนะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ก็จะมีและแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ยังเคยเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะ
0: อืมใช่ค่ะ
1: แต่นี่คือเคสเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรเลยนี่ไม่บรรลุธรรมอะไรคำว่าไม่บรรลุธรรมเนี่ยคือหมายว่าไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็หมายก็คือก็สร้างบารมีไปไงแล้วก็อย่างเช่นพระสารีบุตรก็สร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าโคดมแล้วไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็จริงแต่ว่าก็มันเป็นบารมีไม่ได้ว่าจะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะว่าสร้างบารมีที่จะมาเป็นอัครสาวกนี้เป็นต้น
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มันมีพระสูตรหนึ่งคุณเดชใจที่พระพุทธเจ้านี่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านเนี่ยมาไตร่ตรองดูว่าเอ้ยเราไปเกิดที่ไหนมาแล้วบ้างหาดูไปหมดเลยนะไม่มีที่ไหนที่ไม่เคยไปเกิดเลยไม่มีเลย
0: อืม
1: เว้นอยู่ที่เดียวคือพรหมโลกชั้นสุทธาวาสไม่เคยไปเกิดเลยเอ้าทำไมเป็นงั้นนะเอ้าก็เพราะว่าถ้าคนที่ไปเกิดที่นั่นน่ะคือคุณต้องเป็นอนาคามีอย่างน้อยไง
0: อ
1: นาคามีถึงจะเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัยซึ่งท่านก็เลยงั้นไปเลยนะเหาะขึ้นไปพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็เจออริยสาวกที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอยู่ที่นั่นนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มีอยู่ข้ามกันได้คุณใหญ่สาวกเนี่ยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือน

0: แต่ที่ไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยคือคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหมดไปก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมดมาจากเรื่องของปัญญาก่อนอภิธรรมหรือว่าปัญญาจะหมดไปก่อนจากนั้นก็จะมาเป็นพระวินัยก็จะหมดมาต่อมามันเป็นอันดับสองในสามส่วนนะคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระอภิธรรมหมดก่อนตัดมาก็เป็นสุตตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกเนี่ยหมดสุดท้ายถ้าว่าตามศีลสมาธิปัญญากับปัญญาหมดก่อนสมาธิหมดตามมาแล้วก็ศีลนี่หมดสุดท้ายและนี่คือว่าตามคำสอนหรือถ้าว่าตามพระธาตุก็ได้นะว่าสุดท้ายที่จะหมดเลยพอสมมติศีลหมดแล้วไม่มีคนจะนับถือศีลโดยทั่วไปสุดท้ายหายไปอันตรธานไปก็คือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่จะอันตรธานหายไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็นไม่มีพระพุทธเจ้าสุญญกัปก็เรียกแล้วก็จะมีเวลาที่ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมันต้องหมดอย่างนี
1: ้
0: นี่คือโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แต่เทวโลกเนี่ยอย่างสวรรค์ชั้นสุทาวาสเนี่ยมันอายุยืนนานมากคุณใจและแม้แต่สามบดีพรหมเนี่ยก็เป็นอนาคามีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะสามบดีพรหมที่มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม
1: ่ๆ
0: ก็เป็นอนาคามีจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเห็นความที่ว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วดียังไงไม่มีแล้วไม่ดียังไงก็เลยมาอาราธนาเพราะฉะนั้นคำสอนต่างหากที่หมดไปนะโดยดูสุดท้ายสุดคือส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะหายไปซึ่งถ้าคำสอนหายไปก็หมายความว่าสาวกนี่ก็ต้องหมดไปแน่นอนนี่เราพูดถึงบนโลกมนุษย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาอุบัติขึ้นในพรหมโลกโอเคคือท่านไม่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไงแต่จะมาเกิดที่มนุษยโลกเท่านั้นเพราะนั้นที่ต้องหมดไปหายไปคือจากมนุษยโลกนะไม่ใช่จากพรหมโลกเข้าใจไหมเพราะนั้นตรงนี้คือที่เหมือนกันนะที่เข้าใจคลาดเคลื่อนของท่านผู้ถามเนี่ย
1: เจ้าค
0: ่ะก็คือประเด็นคือเฉพาะมนุษยโลกแล้วก็เป็นเรื่องคำสอนถ้าคำสอนหายไปแน่นอนอริยสาวกนี้ไม่มีอยู่แล้วก็เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นเทวโลกก็คือคนละก็เรียกคนละภพคนละแบบกันนะคนละเวลาเป็นคนละที่ที่จะมาอุบัติก็จะเป็นคนละอย่างกัน
1: อืมเจ้าค่ะทีนี้โยมมีคำถามนิดนึงโยมจำได้ว่าเคยถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะคือกลับนมัสการเรียนถามมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเจ้าค่ะเราก็ทราบแล้วว่าแต่ละองค์ที่จะเสด็จมาหรือบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะต่างกันห่างกันมากเลยแต่โยมเคยถามกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสำหรับสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมพระอาจารย์เคยตอบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
0: ใช
1: ่
0: ใช่ประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องของคำสอนที่จะหายไปแล้วก็โฟกัสจุดเฉพาะมนุษยโลกเนาะประเด็นที่สองคือคำสอนเนี่ยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ต้องเหมือนกันทำให้คนที่อยู่บนพรหมโลกหมายถึงว่าพรหมสวรรค์ชั้นสุทาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ข้ามพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้เขาจะลงมาสอนเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ความสามารถเขาจะทำให้คนบรรลุทำตามเนี่ยไม่ได้ความสามารถไม่พอเข้าใจไหมก็คือแบบมาเป็นที่พึ่งมาให้คนนึกถึงทำความดีได้แค่นั้นแต่จะมาเกิดพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้จะมาสอนให้รักษาศีลก็อาจจะพูดได้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้จะทำให้ถึงสมาธิถึงปัญญาอันนั้นไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้แค่นี้เพราะความสามารถในการสอนไม่มีสอนได้แต่ความสามารถในการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นในผู้ที่ฟังนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าจะมาสอนก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก่อนในกรณีของท่านพระพาหิยะเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเกิดในเป็นพระห้ารูปที่ขึ้นไปบนหน้าผาสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละนะท่านพระพาหิยะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ชาติก่อนนู้นเนาะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมใดๆตายแต่ตายในชาตินั้นแล้วก็ชาติล่าสุดชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นในกะลาสีเรือมั้งแล้วก็เรือแตกแล้วก็มาหากินอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับท่าเรือแล้วก็ทำตำนองว่าเป็นชีพเลยในการที่ให้เกิดลาภสักการะแล้วก็เลยมีเพื่อนในสมัยนั้นที่ปีนขึ้นหน้าผากันน่ะแต่คนนั้นน่ะเขาได้เป็นอนาคามีเขาเลยลงมาเตือนมานี่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์นะมาเตือน
1: มาสวมรอยเป็นพระอรหันต์ให้คนนับถืออย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องมาเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: มาเตือนหมายถึงว่าพรหมที่เป็นสุทธาวาสพรหมในสมัยพระรูปเจ้ากัสสปะตอนนู้นเนาะมีชีวิตยืนยาวนานมานึกได้เอานี่เพื่อนเรามาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหทำไมทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็เลยมาเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วตรงนู้นซึ่งพระพายะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ได้รับการเตือนสติอันนี้มันเตือนกันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมอันนี้ก็คือจะต่างกันว่าหนึ่งมนุษย์เราก็จบไปในเรื่องของคำสอนในแต่ละพระพุทธเจ้าเทวดาก็อยู่ของเขาไปคนละอย่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเนาะแต่คำสอนต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสอนให้บรรลุธรรมได้ถ้ามาเตือนมาบอกกันนี่ทำได้ไม่มีอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็อันนี้จะเป็นประเด็นที่สองเพราะนั้นที่สอนเหมือนกันแล้วบางทีมาชี้แนะให้รู้ถึงรู้แจ้งอันนี้ก็คือจะเรียกว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งแต่ฟังต่อจากคนที่แสดงต่อกันมาไงอย่างเราตอนนี้เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเนาะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังตอนนี้ก็ฟังมาจากคนที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้คือเราเหมือนเป็นข้อมูลมือ2มือ3มือ4มือ5จนมือ20 30แล้วเนี่ยส่งต่อกันมาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อยู่นี่คือจะเป็นประเด็นที่2นั่นเองเชิญฟัง
1: เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะสำหรับพรหมชั้นสุทธาวาสที่ว่าท่านต้องเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเจ้าค่ะก็เหลืออีกท่านเดียวก็จะเป็นเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วอย่างนี้แล้วค่ะถ้าสมมุติว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อ่ะเจ้าค่ะที่อุบัติขึ้นเนี่ยแล้วท่านได้มาฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมเจ้าค่ะ
0: อ๋อมีสิคือคำว่าบรรลุเนี่ยนะคุณเดชัยคือความที่เขาจะถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคามี
1: มัน
0: แน่นอนคือ destiny คือแน่นอนก็คือและแน่นอนเนี่ยน่ามาตั้งแต่โสดาบันแหละน้อยสุดคือโสดาบันนี่แน่นอนไม่เกินเจ็ดชาติโอเคไหม
1: ต้องได้บรรลุใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เกินเจ็ดชาติได้บรรลุเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในช่วงเจ็ดชาตินั้นน่ะบางทีคุณอาจจะอัปเกรดยังไม่ต้องไปรอชาติที่7แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาติที่สองเขาฉันอาจจะอัปเกรดเป็นอนาคามีได
1: ้
0: เป็นไปได้นะที่เขาจะอัปเกรดหมายถึงพัฒนาความรู้ของตนเองขึ้นมาตัวพระอนาคามีเองก็ได้เหมือนกันนั่นคือบรรลุเป็นพระอนาคามีก็จะมีอยู่5ชั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงก็จำชื่อไม่ได้แล้วว่าเขาจะมีชื่อยาวๆหน่อยแต่แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้แหละต้องใช้ความเพียรมากหรือเป็นอนาคามีประเภทที่บรรลุธรรมตอนอายุยังไม่ถึงกึ่งหรือเป็นอนาคามีประเภทที่จะบรรลุธรรมเมื่ออายุเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วนี่มีเกินกึ่งหนึ่งก็คือมันนานมากคุณเดชัยพรหมโลกอยู่มันนานมากเพราะนั้นนานจนข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ายิ่งโดยเฉพาะสมัยเนี้ยเป็นพัทรกัปที่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดติดกัน5พระองค์นะก็เลยทำให้ความนานมันข้ามไปมันข้ามพระพุทธเจ้ากันได
1: ้
0: อัปเกรดได้ทีนี้ในความเป็นอนาคามีของท่านที่บรรลุแล้วเนี่ยก็คือยังไงก็จะได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่จะถึงกำหนดของท่านนั้นไงเช่นอายุเกินกึ่งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อยู่ในพรหมนะเพราะฉะนั้นสุทธาวาสพรหมเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่นะคุณเดชะเข้าใจไหมเหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านยังไม่ตายคือไม่ใช่ว่าอรหันต์แล้วก็ต้องตายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ตายเลยก็ยังอยู่ไปตั้ง45ปี44ปีแล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ได้ตายเลยเพราะฉะนั้นอนาคามีที่เขาบรรลุธรรมเขาก็บรรลุธรรมแล้วไงเขาก็บรรลุธรรมตามเกณฑ์ของเขาของเขาแล้วเขาก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำไมจะไม่ได้องค์ต่อไปที่ว่าถ้าจะได้เจอกันก็ได้แล้วหมดอายุขัยก็ระงับหายไปเองดับไปเองเนี่ยนิพพานไปเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็อยู่ที่ว่าความเพียรของตัวเองละคราวนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่โสดาบันเองโสดาบันจากสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะอาจจะมาโผล่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเป็นไปได้คุณใจเป็นไปได้แล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในสังยุตตนิกายมีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็นโสดาบันมาก่อนในจำเรียกองค์กรแล้วก็มาปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโคดมก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยมีแล้วก็คือมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่องค์กรนู้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่พระคำสอนเป็นคำสอนเดียวกันเป
1: ็
0: นคำสอนเดียวกันแล้วก็โสดาบันเนี่ยเจ็ดชาติที่เขาไปเกิดเนี่ยไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาแล้วก็จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้ฟังธรรมแน่นอน
1: แ
0: ต่ไม่จากพระพุทธเจ้าก็จากคนที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแล้วเพราะเป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็แพ็กเกจเดียวกันนั่นเองเป็นมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามเพิ่มเติมตรงอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่อย่างท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยเจ้าค่ะที่ชอบตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ต้องฟังทุกวันอย่างที่หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังเวลามีการพบปะประจำปีนะเจ้าคะว
0: ่
1: าเป็นแฟนรายการฟังประจำเลยถ้าตื่นตอนเช้าไม่ทันก็จะฟังแบบว่าไปตามฟังนะเจ้าคะไปเปิดพอดแคสต์อะไรตามฟังอะไรอย่างนี้เจ้าคะแล้วก็บางคนก็จะชอบปฏิบัติธรรมแบบมาทางเนี่ยเจ้าคะมาทางสัมมาอย่างแท้จริงเลยมีการปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆโยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าสำหรับในคนเหล่านี้ที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือท่านผู้ฟังหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจใฝ่ทางด้านของพระพุทธศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติบูชาเนี่ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินมีการที่ว่าเขาพูดกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีวาสนาหรือว่ามีจิตใจน้อมไปที่ว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะได้มาเรียกว่าปฏิบัติบูชาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: มีจิตใจน้อมมาในทางนี้
1: ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราแบบว่าชักชวนแนะนำอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มาบำเพ็ญธรรมกันซีดีนะอย่างนี
0: ้
1: ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไม่ได้จะแบบแต่ฉันทำบุญนะ
0: ให้ทานใช่ไหม
1: เจ้าค่ะตรงนี้โยมเลยอยากขออนุญาตกับนักการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นความจริงที่ยังไงบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าอีกหลายท่านที่กำลังแบบไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าค่ะเผื่อจะได้มีจิตใจน้อมมาทางนี้บ้างอะเจ้าค่ะ
0: เรียนผ่านก็จะมีอานิสงส์ของการฟังธรรมที่หนึ่งในประการนั้นก็คือเวลาที่มีสมมติเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วเราได้ในเทวดาเขาก็จะมีการฟังธรรมกันเนี่ยเราจะระลึกถึงได้ว่าไอ้นี่เป็นธรรมะที่เราเคยได้ฟังนี่นะโอ้เราจะไม่เพลินเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยโอ้เราเคยสร้างบารมีมาเราจะระลึกได้ขึ้นมา
1: โอเค
0: เราจะระลึกได้ขึ้นมาจึงมีเป็นที่มาของการที่มีคนพูดว่าโอ้เนี่ยแสดงพวกนี้สร้างบารมีมาก่อนมีการที่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมา ในชาตินี้ก็จึงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำต่อไปอีกอย่างนี้น
1: ะ
0: อันนี้นี่เป็นอานิสงส์นะแล้วก็นอกจากจะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังซ้ำนั้นก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยต่างๆได้มีจิตผ่องใสแล้วก็ถ้าตายไปอยู่บนสวรรค์ก็จะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยฟังธรรมนั้นได้ด้วยจะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายประเด็นตรงนี้คุณสนใจนะว่าแล้วถ้าเรานับย้อนไปสมมติท่านผู้ฟังได้เคยชาตินี้ฟังธรรมใช่ไหมเรานับย้อนไปชาติที่แล้วฉันก็ได้เคยฟังธรรมแล้วชาติก่อนนั้นน่ะเคยฟังธรรมไหมก็ต้องเคยสิว่า
1: ก็
0: ต้องเคยใช่ไหมแล้วนับย้อนไปเรื่อยๆมันมีชาติแรกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกันชาติแรกที่ว่า
1: พ้นไม่เจอนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะมันยาวนาน
0: เอาใหม่คำว่าชาติแรกนี่หมายถึงว่าชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมมีไหม
1: มีเจ้าค่ะ
0: ก็ต้องมีใช่ไหม
1: เดี๋ยวว่าต้องมี
0: ต้องมีพอชาตินั้นฉันไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงด้วยเหตุอะไรบางประการเดี๋ยวจะว่าต่อไปฉันก็เลยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมาทำให้ชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาเรื่อยๆ
1: เจ้าค่ะ
0: มันต้องมีชาติที่หนึ่งแน่นอนที่เราไม่คำว่าชาติที่หนึ่งของพระอาจารย์หมายถึงที่เราไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงว่าโอเคฉันลองฟังธรรมดูถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าในชาตินี้เองที่ประเด็นคุณจะตั้งนี้เลยว่าก็ฉันให้แต่ทานที่ไม่ได้เคยฟังธรรมหรอกแล้วคุณจะกำหนดให้ชาตินี้เป็นชาติแรกได้ไหมที่เราจะเริ่มทำสิ่งนี้มันละเอียดมากขึ้นไง
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าในศาสนาเนี่ยของดีมีอยู่ของดีทรัพย์สินเพชรนิลจินดาจะเปรียบเทียบกับในทะเลนะทะเลเนี่ยมีสมบัติเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามฝั่งหรอกคุณต้องลงไปทะเลลึกๆหนุนเหมือนกันในธรรมะวินัยนี้ของดีมีอยู่คำว่าของดีเนี่ยคือเรื่องลึกๆเรื่องให้เกิดสติสมาธิปัญญาอิทธิวิธีอิทธิบาทสี่ต่างๆนี่ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะก็อย่างว่าให้ทานรักษาศีลก็ดีประมาณนึงแต่มันน้อยไปไงมันน้อยไปแล้วก็เลยเคยเตือนกับจิตตากรบดีบ้างเคยเตือนกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้างแล้วว่านอกจากให้ทานแล้วก็ต้องฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะอันนี้มันถึงจะดีแล้วก็มีอานิสงส์หลายๆอย่างแล้วก็อย่างเช่นตอนเราก่อนจะตายเงี้ยเราอาจจะบรรลุธรรมได้นะได้ด้วยนะไม่ก่อนไม่หลังต่อการตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะลืมสติไปเผลอสติไปบ้างแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆช่วงก่อนจะตายบางทีได้บรรลุธรรมขั้นสูงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: การฟังพระสูตรการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีเป็นบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์สำหรับท่านที่อย่างไรก็ไม่ยอมมาปฏิบัติบูชานะคะคือไม่ยอมมาเข้าคอร์สไม่ที่จะฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยบอกโดยมีคำแก้ตัวนะเจ้าค่ะยมคิดว่าอย่างนั้นบอกว่าก็นั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยนั่งทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำหรือว่าได้ฟังอย่างเราไปปฏิบัติธรรมตามคอร์สอย่างที่พระอาจารย์นำปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าคะเราก็จะได้ฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระสูตรนู้นพระสูตรนี้อะไรมีการปฏิบัติแบบเหมือนมีครูอาจารย์ชี้นำมาเจ้าคะกับคนที่บอกว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่นะแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ผลหรือมีผลบุญมันจะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์พอจะแก้ตัวไปได้บ้างไหมว่าแบบว่าทำได้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะอันนี้โยมถามเผื่อว่ามีหลายท่านทำแบบนี้อยู่นะจะได้นิมนต์ด้วยค่ะ
0: คือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงคุณเดินใจแต่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราก็ได้แต่คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องไปเข้าข้อสุดเลยทำนั่งหลับตาเดินช้าช้ารักษาศีล8ใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาฟังรายการธรรมะอาจจะไม่ใช่รายการธรรมะรับรุ่นก็ได้แล้วก็อาจจะประทายปิฎกบ้างฉันก็ให้ทานแล้วฉันก็แบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของที่ทั้ง6 แล้วก็มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าปฏิบัติแล้วนะคุณเดินใจ
1: อืมเจ้าค่ะแม้จะไม่เป็นรูปแบบถูกไหมเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่เป็นรูปแบบของเขาอะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราต้องมากำหนดว่าต้องชุดขาวต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบที่เขากำหนดของเขาแต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: อ
0: ันนี้ดีมากๆเลยแล้วคือถ้าสมมติเราจะมองย้อนไปดูนะว่าเอในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเปล่าเข้าใจไหมก็อาจจะมีก็ได้เหมือนว่าเราอาจจะว่าเขาก็สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มีสำนักนู้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คงจะมีหรือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเป็นคอร์สมีวันเริ่มวันจบเนี่ยไม่มีหรอกแต่สำนักปฏิบัติมีแน่สำนักที่เรียนหนังสือก็มีแน่แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติมันมีได้หลายรูปแบบและได้ทุกรูปแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องเมตตาเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันก็มีนะสมาธิขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ละขั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกนะพวกชง7อันนี้คือบางทีมันมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะที่มันจะต้องอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำอาจจะต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำจิตให้สงบอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าหยุดวันเดียวแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะนั้นก็สมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จึงเป็นกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาไงกำหนดเป็นรูปแบบรักษาศีล8นะใส่ชุดขาวนะไปอยู่วัดนะ3วัน7วันเดี๋ยวเพื่อจะรู้ละเอียดในเรื่องลึกซึ้งเหล่านั้นแต่ว่าโดยหลักการคำสอนเนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนอยู่แล้ว
1: ใช่ไ
0: หมถ้าโมฟังเปิดพระไตรปิฎกดูไม่จำเป็นต้องมีหนังสือก็ได้เอาก็เปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ่ะแล้วก็อ่านพระสูตรเรื่องอะไรโพชฌงค์7ทำยังไงก็ลองทำดูอย่างเงี้ยมันเราก็ทำได้เลยแล้วถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะถามเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะถามเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์อาจจะถามเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่คือกัลยาณมิตรนะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหรือเราจะเอาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นกัลยาณมิตรเอาพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ส่งจดหมายมาถามอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็จะตอบให้เราฟังเทศมันก็ยังดีกว่าเราฟังเพลงเราฟังลำฟังเพลงสู้ฟังเทศดีกว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็จะมีเรื่องปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่เราจะเข้าใจว่ามันก็ต้องเอาปฏิบัติง่ายๆประเด็นคือถ้าเรามีการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะมากๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเยอะแต่พระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องมืออาวุธนะอาวุธของนักรบถ้านักรบเนี่ยเขามีทั้งปืนยิงระยะใกล้ปืนยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งหนาบทั้งโล่มีหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านะกว่าคนที่มีแค่เครื่องมือเดียวคือเช่นมีดเล่มเดียวแล้วก็มีจัน
1: จ
0: ันอันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรการทรงสุตตะสั่งสมสุตตะแต่ถ้าเรามีการฟังธรรมเดี๋ยวเราฟังวันนี้ฟังเรื่องอะไรโอ้เราได้ฟังเรื่องพ่อจงเจตแล้ววันก่อนนะเราได้ฟังเรื่องความเบาใจ4ประการแล้ววันก่อนนั้นนะพละ4อย่างแล้ววันก่อนนั้นนะสมถวิปัสสนาถ้าเรามีเครื่องมือหลายอย่างคุณเดินใจเราจะสามารถเลือกอะไรมาใช้ในการที่จะทำจิตของเราให้สงบเนี่ยได้ดีกว่า
1: เพ
0: ราะว่าเรามี resource มีเครื่องมือเยอะไง
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมตรงนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเออคือจริงๆเราควรจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันได้เยอะๆนะก็จะมีส่วนแต่นี่เราต้องบาลานซ์ในการที่ว่าถ้าคุณมาศึกษามากมันจะปริยัติเกินไปหรือเปล่าแล้วได้ปฏิบัติบ้างไหมอันนี้เราต้องบาลานซ์ได
1: ้
0: เราก็จึงต้องมีอาจจะรูปแบบของการปฏิบัตินะสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ว่านะว่าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติได้เลยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องผูกขาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกันในรูปแบบใดๆก็ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับใดๆอันนี้จะเป็นผลดีต่อเราแน่นอนในระดับนั้นๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างที่ว่าตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามของท่านผู้ถามนี่ก็คิดว่าท่านอาจจะค่อนข้างวุ่นวายใจอยู่มั้งในสมัยนี้ที่ว่ามันเกิดสงครามนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เริ่มที่แบบว่ารัสเซียกับยูเครนอันนั้นยังไกลหน่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงสงครามปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้จบลงก็คือสหรัฐอิสราเอลไปบุกอิหร่านแล้วก็มีการที่จะอิหร่านก็ตอบสนองไปอย่างประเทศใกล้เคียงที่มีฐานที่มั่นของหรือว่ามีเหมือนกับเป็นสนามบินบ้างอะไรบ้างต่างๆของสหรัฐอยู่ตรงแถบประเทศในตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เป็นหลักในการที่จะขนส่งน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญของโลกเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันเกิดความลำบากไปทั่วกระจายทั่วโลกเลยเจ้าค่ะมีผลทั้งเรื่องของราคาสินค้ารวมทั้งเรื่องของพลังงานดังนั้นผู้ถามท่านก็เลยถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำนะเจ้าค่ะว่าในสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขเนี่ยนะเจ้าค่ะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่มีสงครามเนี่ยถามไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะเจ้าค่ะทางเหล่าพระอริยบุคคลต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลบ้างหรือไม่เพราะในสมัยนู้นก็น่าจะมีสงครามเช่นกันเช่นลุงกับหลานสงครามไวยสารีกับพระเจ้าอาชาติศัตรูละเอียดต่างๆ
0: ใช่ใช
1: ่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะปรับตัวยังไงดีคือนำเอาความรู้ตรงนั้นนะเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีสงครามมีความข้ายากหมักแพงเช่นกันเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเราในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือเตือนไว้ก่อนแล้วว่าภัยเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนภ
1: ั
0: ยในอนาคตจะมี5ประการ2นัยยะที่ท่านเตือนเอาไว้1ใน5ประการนี่คือพูดถึงเรื่องโจรเนี่ยโจรมาได้ไงโจรเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของประท้วงม็อบหรือว่าแบบเขาก่อการร้ายกันอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของโจร
1: เจ้าค่ะ
0: หรืออันที่2คือข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยยังมีอื่นๆอย่างเช่นการที่สงแต่การหรือความเจ็บไข้ที่จะมาถึงในอนาคตอย่างนี้ไปด้วยเอา2 จุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือข้าวยากหมากแพงมาแน่นอนแล้วพอราคาพลังงานสูงขึ้นปุ๊บปุ๋ยก็ขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแน่นอนผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงอาหารทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นอย่าว่ามันแพงขึ้นเลยมีให้เติมเปล่า
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนมันจะมีการประท้วงมันจะมีเขาเรียกว่าม็อบไงมันจะมีม็อบเอาแค่ว่าทุกวันนี้ม็อบยังแค่คอนเทนอยู่ในโซเชียลนะคุณใจมันยังไม่ออกมาเดินถนนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอนเทนไม่ได้หมายความว่ามันบีบคั้นมากอยู่ในโซเชียลมันระบายไม่พอต้องมาเดินถนน
1: เลยเจ้าค่ะลงถนน
0: ลงถนนแล้วมันก็ต้องมีจุดที่มันมีมากกว่าคือบางจุดมันจะมีมากกว่าไอ้จุดที่มันไม่มีอย่างเช่นแบบพวกที่เขาแบบกักตุนกันนะอ่ะว่างตรงๆ
1: เจ้าค่ะ
0: พวกกักตุนมันก็กักตุนอ่ะไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะไปขโมยเข้าใจป่ะมันจะมีซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วพวกนี้คือโจรภัยมีแน่นอนไม่ว่าจะข้าวยากหมากแพงหรือโจรภัยนี้เป็นภัยในอนาคต2ใน5ประการที่ท่านเตือนเอาไว้ถ้ามาถึงปุ๊บสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วท่านบอกว่าที่ไหนมีความปลอดภัยที่ไหนมีอาหาร2จุดนะอาหารและความปลอดภัยอาหารและความปลอดภัยคนก็จะแห่กันไปในที่นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คนก็จะแห่กันไปในที่นั้นคำว่าแห่หมายถึงว่า ก็จะมีการเดินทาง
1: แห่ไปอยู่อาศัยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช
1: ่ไปอาศัยแถวนั้น
0: เช่นสมมติว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้นะก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวที่มันจะปลอดภัยที่มันจะมีอาหารนะคำว่าอาหารนี่หมายว่าต้องมีการเพาะปลูกอะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่คลุกคลีปะปนกันก็จะเกิดขึ้นท่านบ
1: อกเจ้าค่ะ
0: ต่อมาอีกพอมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันเกิดขึ้นแล้วการจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำได้ยาก
1: ใช่เจ้าค่ะเพราะพุ่นวาอยู
0: ่
1: พุ่นวาอยู
0: ่ทำไมถึงมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันแล้วมันจะทำได้ยากก็มันวุ่นวายในคุณใจว่าคำว่าวุ่นวายในหมายคือว่ามันต้องมีเรื่องแน่นอนเอาอย่างสมมติอยู่คุณอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยนะมีระบบจัดการเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวมีปัญหาจะจอดรถจะไม่รู้สิที่ปาฐะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมันจะวุ่นวายเดี๋ยวต้องอยู่คลุกคลีปะปนกันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีระบบก็จะมีปัญหาในขณะว่าพระเนี่ยนะคิดว่าจะแบบว่ามีปัญหาน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีปัญหาในความที่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีศีลน่ะถ้าศีลไม่เสมอกันอยู่กันก็ไม่ได้อ่ะศีลก็ยังตีความอยู่ได้ไม่เท่ากันด้วยซ้ำอย่างนี
1: ้
0: ก็ยังมีปัญหาก็ต้องมีวิธีระงับอธิกรณ์ดังนั้นเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงท่านจึงบอกไว้ก่อนเนี่ยเตือนไว้ก่อนถ้าเราไปถึงตอนนั้นแล้วเราเพิ่งจะมาค่อยทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าม
1: ันช้าไป
0: เราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังมันมา
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านจึงเตือนไว้ตอนนี้ว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นอย่าเลยเราถ้าจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังตอนนู้นโอ้ฉันต้องเดินตามไปที่อ่านหาง่ายแล้วก็ต้องมีตรงนั้นตรงนี้โอ้ยงั้นคุณต้องทำอะไรตอนนี้ต้องร้อนใจตอนนี้ก่อนเพื่อที่ตอนนู้นเราจะไม่ร้อนใจอะไรคุณจึงถามนะอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ถึงทำให้บรรลุทำให้แจ้งที่ถ้าเมื่อโจรภัยเกิดขึ้นแล้วที่ถ้าเมื่อทุพพิกภัยอาหารหายากเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้เป็นผู้ที่ผาสุกได้ซึ่งนะคุณจะใจนะปีนี้ทั้งปีเลยนะอาจารย์นะก็จะพูดแต่เรื่อง
1: เนี้ย
0: จะพูดบนแต่เรื่องนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวไม่ว่าจะช่วงใต้ร่มโพธิบทช่วงจิตตวิเวกคุยกับคุณทรงพลคุยกับคุณเตือนใจก็จะพูดแต่เรื่องวนตรงนี้ต้องเตือน
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าสงครามมันไม่จบง่ายนะคุณเตือนใจมันไม่จบง่ายแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันจะมีอิมแพคต่อกันมามากเราไม่ว่าจะอาหารเศรษฐกิจอย่างเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆอีกแล้วก็ในกระบวนการนี้มันก็จะมีพวกที่ฉวยโอกาสกระบวนการนี้ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือกันเราจะทำอะไรเพื่อที่ให้เราอยู่ผาสุกได้ตอนนี
1: ้
0: เพื่อที่เหตุการณ์มันหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งแนวที่ท่านให้ไว้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเครื่องเบาใจ4ประการ
1: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ก็คือการที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลบางทีพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหัวข้อในการภาวนาช่วงของจิตวิเวกเป็นยังไงอ่ะหรือเราก็จะมีพละ4ประการพละ4ประการมีอะไรบ้าง1ใน4ประการนั้นคือสังขารวัตถุ4โอ้เราต้องมีกัลยาณมิตรบางทีก็เอามาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิบทอย่างนี้บางทีก็จะเอามาพูดในช่วงของนิทานบรรณนาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจให้เราอยู่ผาสุกในปัจจุบันประเด็นคือในสถานการณ์โลกที่ไม่ผาสุกในสถานการณ์โลกที่มันมีความเบียดเบียนกันวุ่นวายกันไม่สงบจิตใจเรายิ่งต้องการความสงบยิ่งต้องไม่เบียดเบียนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยเพื่อที่เราจะอยู่ได้สงบอยู่ได้ผาสุกแต่ว่าปัญหายังไม่ได้แก้นะปัญหาเรื่องแบบอาหารหายากก็ยังมีหายากอยู่แหละแต่อย่างน้อยเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวไงเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวเราก็จะไม่ได้ถูกแทงหลายๆดอกแล้วเราก็จะสมมติว่าเราตายจริงๆนะเกิดแบบ โอ้ไม่มีอาหารกินเลยตายหรือว่าโอ้มีการปล้นขโมยเกิดขึ้นตายเราไปสวรรค์นะคุณใหญ
1: ่
0: เราไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วฉันไปก่อนฉันไปดีแล้วการตายของเราก็จะไม่เสียเปล่าเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำไว้แล้วเป็นผู้ดีชื่อว่าไม่ร้อนใจในภายหลังเลยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เรียบร้อย
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจับความที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่แนะมาได้เพราะเราทุกคนก็กำลังอยู่ในยุคที่ว่ารู้สึกจะหวาดเสียวอยู่ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นไหมเนาะแล้วเราจะกระทบอย่างไรบ้างต่อไปนะเจ้าคะโยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: อยากให้พระอาจารย์ได้สอดแทรกเรื่องของการที่ว่าพอเรากำลังอยู่ในหมายถึงว่าประเทศชาติทุกประเทศเรียกว่าทั่วโลกขณะนี้เจ้าคะมีปัญหาล้วนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาข้าวของแพงถูกไหมเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของพลังงานด้วยแบบว่านอกจากจะแพงขึ้นแล้วก็ยังอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่ามันจะมีให้ใช้ไหมพลังงานที่เราใช้ในเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะอีกนิดนึงว่ายิ่งเราทุกข์แบบนี้พี่น้องประชาชนในชาติเนี่ยก็จะต้องยิ่งมีความเมตตาต่อกันถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: มีความเมตตาต่อกันมีความเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตากันแหละรวมทั้งอุเบกขาด้วยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องของการที่จะมาด่าว่าแบบว่ากันเยอะอะเจ้าคะพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยโดนกระหน่ำหมดทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้งโลกเพราะมหาอำนาจที่เขาอยากจะทำตามใจเขานี่แหละเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นใครแต่รู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะมีความเริ่มเมตตากันตั้งแต่ในครอบครัวสังคมเราในที่ทำงานหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะมันจะช่วยขึ้นเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าเรามีกัลยาณมิตรคุณเป็นใจอันนี้ช่วยกันได้ดีแต่ว่าเราจะให้ทุกคนเขาจะแบ่งปันกันคือคนมันมีกิเลสก็ใช่ไหมถ้าสมมติทุกคนไม่มีกิเลสแล้วเราช่วยเหลือกันโอเคมันไม่มีปัญหานะคุณเดชัย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดแน่นอนถ้าทุกคนรักษาศีลห้าถูกป่ะกฎหมายเขาไม่ไปฆ่าใครเขากดปุ่มยิงไม่ได้เพราะว่าเขาฆ่าสัตว์ไม่ได้โอ้ไม่ต้องพูดถึงรบกันหรอกแค่ว่าเขียงหมูในตลาดก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่เป็นมันเป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสมามากแล้วแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมาทวนกระแสได้บ้างในยุคนี
1: ้
0: ที่คนมีอายุ100ปีเพราะฉะนั้นคำสอนที่อย่างรายการธรรมะรับรู้เนี่ยเป็นรายการดีๆนี่นะเรามาพูดกันทุกวันเนี่ยคนฟังมันเท่าไหร่ก่อนก็จะฟังก็จะมีคนที่ฟังได้บ้างคนที่เขาไม่ฟังเขาก็มีแต่ไรที่ฟังแล้วเขาจะเก็ตไหมก็คงจะมีบ้างแต่ที่ไม่เก็ตก็คงจะมีใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเราก็ได้บ้างแต่จะให้ทุกคนเนี่ยบอกทุกคนมีเมตตากันเพียงแล้วทุกคนมีเมตตากันหมดเลยเหรอโอ้ย
1: ก็เป็นไปไม่ได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ในสมัยพุทธกาลนี่เขายังห้ำหันกันเต็มที่เลยนั่นพระพุทธเจ้านั่งอยู่เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่งอยู่เลยเนี่ยยังแบบไม่เห็นหัวท่านเลยแล้วก็ไปห้ำหันกันเลยโอ้นั่นท่านยังอยู่เลยนะโอ้แล้วเราแบบมานั่งพูดหลังไมโครโฟนนี่ก็คงได้พอได้บ้างคุณใจเข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไปท่านคำถามก็คือเฮ้ยในเมื่อเขาแบบห้ามหันกันแล้วอ่ะเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนี่แหละคือช่องทางที่เราคุยกันที่เพิ่งเมื่อวานนี้เองวะคุณใจเราพูดถึงในช่วงของกุฎเป็นในพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงช่องว่างในที่คับแคบจำได้ไหมเมื่อวานนี้เอง
1: เจ้าค่ะเพิ่งพูดกัน
0: ใช่ว่าความคับแคบหมายถึงการบีบคั้นตอนนี้มันบีบคั้นมาแล้วเขาไปบีบกับตรงช่องแคบๆหรือที่ช่องแคบฮอร์มุสมันจะไม่ใช่บีบแค่ตรงช่องแคบฮอร์มุสนะมันจะมาบีบที่ช่องแคบมาลากาด้วยแล้วก็จะไปบีบที่ช่องแคบตรงเรดซีด้วยแล้วก็จะไปตรงปานามาด้วยว่ามันบีบหมดเลย ตรงที่เขาจะบีบเข้ามานี่บีบคั้นเข้ามามันมีช่องทางอยู่ที่จะไปได้โอกาสที่จะไปได้นะก็สมาธินั่นเองที่พูดถึงในเมื่อวานนี้นะจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นก็ต้องมีสตินั่นเองสติสมาธินั่นแหละจะเป็นตัวที่เราจะกำหนดว่าเราต้องมีเราต้องอยู่ได้เราต้องปรับตัวให้ได้แล้วหรือธรรมะอันหนึ่งที่จะชัดเจนเลยก็เรื่องพละสี่ประการพระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็คือพูดถึงแบบพูดอยู่60นาทีคุณอาจารย์เพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะเราอยากจะให้ท่านฟังเนี่ยไปฟังแล้วว่าในแค่4ข้อนี้ทำไมเราถึงควรจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นเครื่องแบบคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่ว่าต้องช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่มันเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานหมู่คนเขาด้วยกันที่จะเหมือนกัน
1: แล้
0: วคนเดียวพังแน่นอนคือคำว่าพังนี่คือหมายว่าเราก็ตัดช่องนั้นแต่พอตัวเราก็อาจจะตายเร็วหน่อยแล้วก็ไปสวรรค์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่กันได้หลายๆคนมันก็ช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีปัญญาพละมีวิริยะพละมีอนัมมัชฌะพละคือการงานไม่มีโทษแล้วเราก็จะมีความอยู่ผาสุกไม่กลัวภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพและภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่กลัวเราก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะไม่มีน้ำมันแล้วทำไงอ่ะก็เดินเอาสิ
1: เดินไปขี่จักรยาน
0: ก็ขี่จักรยานไปจะยากอะไรไม่มีไฟแล้วทำไงเปิดไฟไม่ติดก็จุดเทียนเอาดิก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่เห็นมีเลยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กันได้ใช่ป่ะโอ้ยไม่ได้นั่นนี่ที่โวยวายบ่นว่าขี้บ่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิมีความอยู่ไม่ผาสุกไงถึงได้บ่นไม่แต่ถ้าคุณมีความอยู่ผาสุกคุณจะอดทนนะมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรวดเร็วกล้าหาญรอบคอบไม่ประมาทใส่ใจกันเลยในมิตรจะมีความสุขอยู่ในภายในนี่คนที่เขาจะมีจิตสงบอยู่ในภายในเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเหล่านี
1: ้ใช่ค่ะ
0: มันก็จะเป็นคนละอย่างไงเขาจะอยู่ในโลกได้อย่างผาสุกแม้ต้องจุดเทียนเอาแม้ก
1: ็
0: ต้องเดินเอาก็อยู่ผาสุกได้เอาอย่างแค่ว่าคนที่เขาจะทุกข์เนี่ยคุณใจคุณมีโทรศัพท์มือถือใช้เครื่องละเอาสมมติ50,000นะแต่ว่าแม้ Wi-Fi มันช้าไม่พอใจ
1: อารมณ์เส
0: ียทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: เ
0: น็ตช้าในการโอ้ทำไมอยู่ไม่ผาสุกอ่ะตอนนั้นที่มีเงินทองมันก็จึงความผาสุกมันอยู่ที่ใจเราไง
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ยังไงได้สิด้วยเครื่องเบาใจ4อย่างด้วยพละ4อย่างด้วยอะไรหลายๆอย่างสติสมาธิเหล่านี้ได้หมดที่เมื่อถ้าเรามีแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าให้ท่านผู้ฟังย้อนไปฟังที่พระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าเทศมาในคราวก่อนนะคะก็จะได้รับความกระจ่างยิ่งขึ้นค่ะเวลายังเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีนะเจ้าค่ะอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งโยมว่าก็คือคำถามของคุณนิจาที่ถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ยคืออย่างไรเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเจ้าคะคำว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ย
0: มัน
1: คืออะไรเจ้าคะพระอาจารย
0: ์มันมีตรงนี้ไงคุณเดินใจมิจฉาสมาธิไงมีอยู่นะ
1: อ้าวเหรอเจ้าคะมันเป็นยังไงเจ้าคะสัมมารู้แน่ๆ
0: สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะ
1: ม
0: ีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีคู่กันเลยมิจฉากับสัมมาก็คือคู่กันเลย
1: คู่
0: กันแต่ว่าเราอย่าไปเอาคู่ตรงที่มันเป็นมิจฉาไงแต่มิจฉานี่คือหมายความว่ากิเลสมันเพิ่มเป็นสมาธิเราคิดว่าสมาธิดีใช่ไหม
1: ดี
0: แต่ถ้าคุณตั้งไว้ด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นไม่ดีเพราะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเช่นคนที่เขาจะวางแผนปล้นธนาคารหรือฉกกระเป๋าก็เลยล้วงกระเป๋าแต่ล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมาธิสูงนะจ
1: ัง
0: หวะต้องดีมือต้องเบาหน้าต้องนิ่งสมาธิทั้งนั้นเลยนะคุณใจเข้าใจปะ แต่เป็นสมาธิที่ขโมยของเขาไงเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีหรือเราจะพูดถึงจะตีความนี้ได้ไหมเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าสมถะล้วนๆหรือไม่ได้มีปัญญาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายมิจฉาสมาธิไหมแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่จะเข้าข่ายไหมแต่ฟังหรอกอาจจะไตร่ตรองใคร่ครวญดูเพราะว่าจะมีคนที่พูดถึงว่าสมาธิหัวตออย่างเงี้ยนะแบบว่านั่งนิ่งๆไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงใดๆเลยอย่างเงี้ยคือจะไปว่าสมาธิอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไงเพราะสมาธิจริงๆอ่ะมันดีอยู่นะแต่ว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นน่ะมรรคทั้ง7อย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะในสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะมันเป็นองค์นำหน้าก็จะว่าเป็นองค์นำหน้าอย่างเช่นยังไงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็อย่างเช่นที่ว่าไปว่าขโมยของอย่างเป็นต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่จะทำสมาธิเพื่อพูดงี้ได้ไหมเช่นจะต้องเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นก็จะว่าก็ยังยึดติดในความเป็นเทพนั้นนะว่านี่คือเป็นสังโยชน์อยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ทำให้สมาธินั่นก็จะมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือมารอย่างนี้เป็นต้นมารที่เป็นเทวบุตรมารแล้วก็เป็นเทวดานะคุณดูใจเป็นเทวดา
1: แต่เป็นมาร
0: โอเคปะเพราะนั้นมีมิจฉาสมาธิแน่นอนพวกเทวดาพวกนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ทำให้เขาจึงจะไม่เห็นทางของคนที่มีสัมมาสมาธินะนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นแนวๆไว้ก่อนเนาะว่าอ๋อมิจฉาคู่กับสัมมาและสติก็ด้วยนะมิจฉาสติกับสัมมาสติก็มีแล้วก็ทุกอย่างไอ้ที่ว่าไอ้8อย่างเนี่ยสัมมาหมายถึงกิเลสลดมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มให้เรามีสัมมาอย่ามีมิจฉานั่นเองเดี๋ยวมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สักกชาหรือว่าชี้แจงมาเนี่ยโยมเข้าใจนะเจ้าค่ะอย่างเช่นแบบว่าคนที่จะไปขโมยของแบบฉกกระเป๋าเข้าอะไรเงี้ยมีสมาธิอันนี้โยมเข้าใจแต่พอดีท่านผู้ถามว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาแล้วค่ะตรงนี้โยมก็เลยงงว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอนั่งสมาธิแบบมิจฉาก็เลยงงนิดนึงตรงนี้จ้ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลักษณะนี้แหละที่จะคิดแผนอะไรที่มันไม่ดีจะคิดไปในเรื่องของกามอย่างเงี้ยนะคิดบางทีเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยคิดฟุ้งไปเรื่องนี้แล้วฉันจะวางแผนอย่างนี้ฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้แล้วไอเดียก็ดีด้วยนะเนี่ยแต่คุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีส่วนของสัมมาทิฏฐิอยู่มันก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไงเป็นมิจฉาสมาธ
1: ิเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรัปปรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็เลยคงจะลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
7: อย่าชะล่าใจ
6: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
8: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจากคันใหม่เข้ามาอย่างจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงิน

0: การรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบล นะคะและคุณปานิสราพันแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะคิดถึงเสียงนี้จังเลย
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วนะ2อาทิตย์คุณผู้ฟังถามหาเลยคุณพิริยาพรไปไหน
0: หายไป2สัปดาห์กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายการอื่นๆด้วยพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม
1: ชาร์จแบตมานะอย่างสดใสเลยเช้านี้นะคะก็ต้อนรับกลับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะยังงงๆมึนๆนะเหมือนแบบว่าเริ่มใหม่เพราะว่าหลังบางรายการเนาะอย่างหมุนตะวันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะยังไงถือว่าเป็นน้องใหม่ฝักตัวด้วย
1: พรุ่งนี้เราเจอเลยนะฝากด้วยนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีหลายๆข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่เขาบอกปีนี้น้ำน้อยนะแต่อาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเหตุเรื่องของรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะเดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยเช้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการนะคะแล้วก็การเยียวยาแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย 6:10 น.จนถึง 7:00 น.นะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ Facebook Live นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะมาได้เดี๋ยวเราจะแวะไปทักทายอ่านข้อความกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณปณิศราเองนะของช่องดิฉันเองใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันกดได้นะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคืออย่างที่บอกเนาะก็ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามอยู่นะว่าเมืองไทยเนี่ยบางวันก็คือฝนตกหนัก
1: ใช่
0: ไหมคะก็มาดูเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคือเราเฝ้าระวังเพราะว่ามันจะมีผลกระทบถึง18พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็เกือบทุกประเทศเลยนะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยน
1: ะ
0: ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะคือบางทีเนี่ยเช้าๆสายๆอาจจะร้อนบ่ายๆเย็นๆ

0: ฝนอาจจะตก
1: ค่ะ
0: ร่างกายก็อาจจะป่วยได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนฝั่งอันดามันเนื้อทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะคะยังไงขอให้ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้เขาแนะนำบอกงดออกจากฝั่งก่อนนะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะยังไงตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศในทุกๆวันติดตามการประกาศแจ้งเตือนด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีการออกมาแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่17ก็คือวันนี้นะคะจนถึง24พฤษภาคมค่ะซึ่งทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะมีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพบว่าช่วงกลางคืนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง24พฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงโดยมี6จังหวัดภาคกลางนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันก็คือมีจังหวัดปทุมธานีนะคะนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งปภ.มีการแจ้งประสานจังหวัดเสี่ยงทั้ง6จังหวัดนี้นะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ด้วยกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาวะระดับน้ำรวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าด้วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีการประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองนะคะอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือว่าแพร่ร้านอาหารนะคะรวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องมือจากกรมสาธารณภัยแล้วก็ทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของปภ.นะแจ้งเตือน6จังหวัดนะคะวันนี้เนี่ย17พฤษภาคมถ้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาอัปเดตตอน6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝน 40% นะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะภาคอีสานในวันนี้ฝน 60% ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกฝน 60% เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะ 60% ขยับลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเท่ากันเหมือนกันภาพรวมของทั้งประเทศก็คือ 60% จะมีน้อยหน่อยก็คือที่ภาคเหนือนะคะ 40% แต่ว่าต้องไม่ประมาทนะก็ต้องติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศด้วยนะค
1: ะ
0: นอกจากนี้นะคะกรมประมงค่ะก็มีการประกาศฤดูน้ำแดงในปี2569นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ16พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดที่มีไข่แล้วก็เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งคุณทิติพรเหล่าประเสริฐนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมประมงยังคงใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดช่วงฤดูน้ำแดงนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำในช่วงมีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนค่ะโดยมีการติดตามประเมินผลวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอามาปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับข้อมูลชีววิทยาสัตว์น้ำปริมาณน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็สถานการณ์ประมงปัจจุบันนะคะคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2568ค่ะคุณผู้ฟังกรมประมงเขาออกประกาศฉบับใหม่มาเพื่อที่จะ เพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดพื้นที่เครื่องมือวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการทำประมงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีผลบังคับใช้5ปีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมปีที่แล้ว2568ยาวไปจนถึง30พฤศจิกายน2572ค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลระยะยาวให้มีความแม่นยำและนำไปสู่การบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสำหรับในปีนี้เนี่ยปี2569นะคะก็ยังคงใช้มาตรการเดิมแหละ
1: ค่ะ
0: โดยจะแบ่งช่วงเวลาห้ามทำการประมงออกเป็น3ระยะค่ะมาดูกันระยะที่1ก็คือ16พฤษภาคมเมื่อวานนี้ไปจนถึง15สิงหาคมจะครอบคลุม33จังหวัดอย่างกลุ่มภาคเหนือภาคอีสานนะคะบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ระยะที่2 1 มิถุนายนนะคะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือ31 สิงหาคมจะครอบคลุม39จังหวัดอย่างภาคอีสานตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกค่ะระยะที่3ก็จะเป็น1กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายนจะครอบคลุม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลานะคะคือประกาศดังกล่าวเนี่ยเขาจะห้ามทำการประมงในแม่น้ำลำคลองบึงอ่างเก็บน้ำต่างๆลำน้ำสาขารวมไปถึงพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติในสาธารณะแล้วก็เอกชนด้วยตามช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ที่เขากำหนดนะคะแต่ว่ายังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้อย่างเบ็ดทั่วไปนะเบ็ดราวแล้วก็เบ็ดพวงแบบกระชากตะแกรงสวิงช้อนยอนะคะหรือว่าชะนางขนาดที่ปากเนี่ยไม่เกิน2เมตรนะคะอันนี้ก็อนุโลมได้โดยห้ามใช้วิธีประดาสุ่มฉมวกนะคะแล้วก็ซ่อมใส่ตุ้มอีจู้นะคะลันแล้วก็แห่ลึกเนี่ยไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองทางวิชาการหรือว่าเป็นการช่วยชีวิตสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยนะคะยังสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายนะสำหรับใครที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันหรือว่าปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับมาได้เพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนในอย่างกลุ่มภาคเหนืออย่างเงี้ยภาคอีสานบางส่วนภาคตะวันออกตะวันตกแล้วก็ภาคใต้อันดามันยังไงก็ติดตามประกาศบางพื้นที่บางลำน้ำบางอะไรเงี้ยเขาจะประกาศห้ามจับสัตว์น้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยเดี๋ยวมีความผิดอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะ
1: ถูกต้องค่ะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณเกือบๆ 4:00 น.นะคะที่ศูนย์วิทยุพระราม199 199นะคะก็มีการรายงานออกมาว่าเมื่อตอนประมาณ 15:42 นของเมื่อวานรับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะที่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงมักกะสันนะคะที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะกู้ภัยพญาไทเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีการเฉี่ยวชนระหว่างขบวนรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะนะคะสาย206นะคะรวมไปถึงรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหลายคันส่งผลให้รถโดยสารเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงปะทุเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ช่วงประมาณเกือบ 4:59 น.ค่ะภายหลังนะคะก็มีการตรวจสอบภายในรถโดยสารเบื้องต้นเนี่ยยืนยันผู้เสียชีวิตที่8รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการประเมินน่าจะตอนนี้ประมาณ32รายนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานตอนก่อนหน้านี้เนี่ยคือในช่วงนั้นก็มีการปิดกั้นพื้นที่บนถนนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมไปถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะคะท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือรถเมย์จอดติดไฟแดงอยู
0: ่ค่ะแต่ว่าเวลาจอดเนี่ยคือถ้าดูจากคลิปเนาะหลายคนก็น่าจะได้ดูนะคะหมายถึงว่าเวลาจอดเนี่ยเราไปค่อมรางรถไฟแต่ในขณะเดียวกันรางรถไฟเนี่ยก็ไม่มีไม้กั้นลงมา
1: ถูกต้องนะคะก็ทำให้อย่างที่พี่พลอยบอกเลยก็มีอุบัติเหตุขึ้นมานะคะซึ่งรถไฟที่มาเนี่ยเขาบอกว่าก็ขนตู้คอนเทนเนอร์มานะมันก็มีน้ำหนักค่อนข้างหนักก็เบรกอาจจะไม่ทันการตรงนี้ส่วนรถเมล์คันที่ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับรายงานว่าเป็นรถของขสมกนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะซึ่งบริเวณใกล้เคียงเนี่ยรถที่อยู่ด้านข้างถ้าใครได้เห็นนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยตรงนั้นนะคะก็ถูกชนไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
0: ค่ะหลายหน่วยงานนะคะก็รีบลงพื้นที่ไปอย่างปภ.ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเกิดเหตุนะคะเร่งติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ทางด้านของคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์บอกว่าจะเร่งสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะแล้วก็โอกาสนี้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กำชับไปทุกหน่วยงานค่ะให้ดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยรัฐบาลก็จะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะขณะเดียวกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบนะคะเหตุรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในขณะที่หลายๆพื้นที่แล้วก็อย่างหน่วยงานกทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ก็คือทันเหตุการณ์เหมือนกันรีบบึ่งไปเลยนะไปดูไปช่วยเหลือไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็คสมก.เองเนี่ยก็มีการเร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางก็เตรียมวงเงินประกันชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ย 1.5 ล้านบาทต่อรายอันนี้เบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเร่งคืนผิวจราจรอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มีการเร่งคืนพื้นผิวจราจรแยกอโศกค่ะให้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด่วนเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เขามีการขอความร่วมมือกันนะว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้โพสต์หรือว่าแชร์ภาพคลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะกทม.ก็อย่างหลังจากที่คุณชัชชาติลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองเนี่ยกทม.ก็เปิดสายด่วนนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือที่หมายเลข0639187654นะคะเพื่อเป็นการติดตามผู้สูญหายเหตุรถไฟชนรถเมย์ญาติพี่น้องใครหายไปติดต่อไม่ได้หรือยังไงลองประสานดู0639187654นะคะ
1: ค่ะคือถ้าใครที่รู้ว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเดินทางโดยรถโดยสารนะคะสาย206นะคะเส้นบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนานะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่กลับบ้านเรียนติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่พี่พลอยบอก
0: ใช่ค่ะมาย้อนฟังใน Facebook ข้างทีหลังได้นะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้านะคะในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายรถซากรถต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย5ทุ่มกว่า5ทุ่มครึ่งนะคะสำนักงานเขตราชเทวีก็แจ้งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แยกอโศกดินแดงแล้วเสร็จค่ะตอนนี้ก็เปิดจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองเหมือนกันหลังจากเสร็จภารกิจนะท่านก็รีบกลับมานะคะก็มาที่ถนนอโศกดินแดงแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแพทย์ฉุกเฉินตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายซากรถกันแล้วก็เป็นการเก็บหลักฐานในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยญาติพี่น้องใครที่ยังติดต่อไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไปย้อนดูได้นะคะ
0: ย้ำเบอร์นะคะ0639187654นะคะ
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนี้เชื่อว่าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาถอดบทเรียนกัน
0: ค่ะ
1: ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: คือจริงๆก็คือจะใช้คำว่าถอดบทเรียนบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะ
1: ไม่ดีถูกต้อง
0: เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
1: ใช่
0: เพราะเราก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ความประมาทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะการขับรถขับราบางทีเข้าใจว่าพื้นที่บางพื้นที่เนาะการจราจรมันหนาแน่นจริงๆการขับรถขยับไปเรื่อยๆแต่บางทีเราก็ต้องดูนะมันข้อมรางรถไฟไหมมันจะยังไงคือก็ต้องดูให้ปลอดภัยอะเนาะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวสารนะที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังหน่อยละกันนะคะมีหลายท่านนะที่ทักทายกันเข้ามายามเช้าวันนี้นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒินะคะ
0: ค่ะ
1: คุณสมยศบอกสวัสดีค่ะยามเช้าสวัสดีสองสาวครับจากมาตาพุทธระยองเช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆฝนยังไม่ตกนะคะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าเลิกงานมาฟังพี่ๆจัดรายการก่อนนอนพักผ่อนแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพี่พลอยนานคิดถึงมากครับโอเค อเค
1: กลับมาแล้วนะ
0: คิดถึงคุณผู้ฟังทุกคนกลับมาเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ทองพูนสวัสดีค่ะบอกว่าขอน้ำมันดีเซลลงอีกหน่อยได้ไหมครับเกษตรกรกำลังลงไร่นานะคะกลับมาก็ช็อกเหมือนกันนะน้ำมัน
1: ขึ้น
0: อีกเมื่อวานไปเติม44บาท
1: ใช
0: ่แล้วก็พี่สุนทรบอกว่าเลิฟไลค์แคร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่สังวานเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะพี่สมพรน่ารักมากเลยบอกแชร์แล้วจ้านะคะพ
1: ี่
0: ร
1: ว
0: มบอกข่าวยามเช้าชมทุกวันนะคะแล้วก็คุณประภาพี่สมปองนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคุณดาวรุ่งกมลพี่สมเหมือนสวัสดีนะคะคุณสมยศนะคะสวัสดีข่าวยามเช้า 2-3 จากมาตาพุทธนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านน
1: ะ
0: ที่คอมเมนต์มา
1: คอมเมนต์รันเร็วมากเลยนะคะ
0: คือจริงๆเนี่ยไล่หาอยู่นะ เพราะว่าคอมเมนต์126คอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวกำลังอัปเดตอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่กิติการสวัสดีนะคะพี่สุพิชบอกที่โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพี่สมพรบอก9โมงเช้าวันนี้พลเมืองอ่างทองตื่นรู้นโยบายสาธารณะมาพบกันที่โดมหลังศาลากาศาลาการการเรียนวัดโบสถ
1: ์
0: นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
1: นะวันนี้ก็มีทักทายกันมานะคะเรื่อยๆเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าแล้วก็ช่วงตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกสำหรับภารกิจของนายกในการลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกัมพูชาปล่อยชาวสุรินทร์กลับไทยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกยืนยันครับไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชานั้นได้ส่งตัวนายโยธสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์กลับประเทศไทยครับว่านี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยนั้นสามารถแยกแยะปัญหาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ครับและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งกับทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญาอันคลอสเป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลาย ไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับเงินสินบนสูงสุดครับโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลครับโดยรัฐบาลนั้นใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดนะครับถ้าหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นครับกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั้นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและหน่วยงานความมั่นคงบูรณาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ซื้อที่ดินด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปหรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้และอาชีพอย่างละเอียดครับควบคู่ไปกับการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนหรือสลับสัดส่วนการถือหุ้นผิดปกติครับเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินทางอ้อมครับพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นประจำทุกเดือนนะครับและรายงานผลตรงต่อกรมที่ดินทุก3เดือนครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมตรวจสอบพฤติการนิติบุคคลอำพรางอย่างรวดเร็วครับโดยย้ำนะครับว่าหากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านขบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทย ไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีครับหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม23หน่วยงานครับตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันในการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนครับโดยมีการคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50 ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสแนะ3เช็คก่อนโอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการจะเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือกับพี่น้องประชาชนช่วงแรกนั้นผู้ซื้อได้ตั๋วจริงครับและได้เดินทางจริงด้วยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนครับจึงเกิดการบอกต่อจากนั้นครับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยครับเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตัวครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตั๋วอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจ และสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั่นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกๆ7วันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับ2ครับพี่น้องเช็คราคาระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก3เช็คเงื่อนไขการโอนครับพี่น้องประชาชนเลี่ยงนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เพจข่าวยามเช้าเห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็รันเร็วมากขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะแวะมาทักทายสักนิดนึงสวัสดีป้าวันดีด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะสวัสดีพี่คมสันนะคะบอกว่าจันทบุรีอากาศร้อนอบอ้าวนะแต่เช้าเลย27องศานะคะพี่ประเสริฐสวัสดีค่ะคุณช่อเอื้องคุณเจนจิรานะคุณระบายพี่ติมคลองเตยมาแล้วนะคะคุณประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้าคุณชัยนาทาวนะคะพี่มาลีบอกสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องสายป่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชินขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะคุณสมควรบอก567มิถุนาเชิญเที่ยวงานเทศกาลผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่สระแก้วนะคะเดือนหน้าเนาะใครแพนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปกันได้นะคะ
1: ค่ะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเดินหน้าจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงเลยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสินค้าลดราคาสูงสุดเนี่ย 40% เลยนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดค่ะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการกระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมนะคะตลอดเดือนเลยทุกๆเขตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายใต้โครงการนี้นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ120-140เลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ในครัวเรือนนะส่วนใหญ่เลยนะอย่างน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22บาทนะคะลดลงร้อยละ15ข้าวสารถุงละ110บาทนะคะลดลงร้อยละ39ค่ะน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะคะลดลงร้อยละ16รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้นะคะซึ่งบรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มที่เขตบึงกลุ่มนะคะก็เขาบอกตอนเช้าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางกันมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนซื้อของเข้าบ้านเนาะไข่ไก่
0: ใช่ต้องมีติดบ้านนะ
1: ติดบ้านเลยนะไข่ไก่ก็เปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทนะคะจากราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ130บาทนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมาต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนาะคือไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยก็คือไข
0: ่ไข่ไว้ก่อน
1: ไข่ไว้ก่อนนะคะแน่นอนก็เลยเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะซื้อติดบ้านเอาไว้แล้วก็ราคาเนี่ยทำให้ประหยัดได้มากเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยเขาแบ่งรอบจำหน่ายสินค้าออกไปวันละ4รอบนะคะก็คือ10โมงเที่ยงบ่าย3 6โมงนะคะกระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้ากันได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าคือตั้งใจเนี่ยก็คือจะมาซื้อไข่นี่แหละจะมาตุนเป็นหลักเลยนะคะก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดราคาแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้จริงนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนอกจากนี้ประชาชนยังพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเร็วๆนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยนะคะไพรส์นีไทยก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนะคะโดยคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นน
1: ะ
0: แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลศักยภาพระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะแล้วก็จุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆมาเป็นแกนหลักในการที่จะส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งตรงเข้าถึงหน้าบ้านของประชาชนได้อย่างรวดเร็วไปรษณีย์ไทยตอนนี้มีความพร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ พื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารสต็อกสินค้าแล้วก็ประสานงานกับรถพุ่มพวงโดยจะมีการนำระบบการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่า pre-order มาใช้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าด้วยนะก็ดีนะคือจะได้รู้ไงว่าสินค้าไหนต้องการมากนะคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยเขาได้นำร่องเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งไปแล้วนะคะก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมไปรษณีย์อำเภออีก824แห่งคือถ้าเปิดครบแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณ946แห่งทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เฮาส์ของไปรษณีย์นะคะอย่างเช่นข้าวตาไพรนะแล้วก็น้ำดื่มตาไพรไพรคอฟฟี่ก็มีนะคะกาแฟรวมถึงสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อย 2,000 รายบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยนี้ได้เริ่มดีเดย์กระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา15พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
1: ค่ะเห็นพี่พลอยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบนะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเขาเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีที่ถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั๋ว
0: คือเป็นการแบบมาเที่ยวทิปหรอตั๋วทิป
1: นะคะคือมูลค่าความเสียหายเขาบอกกว่า10ล้านบาทเลยนะคะจากการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นพฤติการหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็ได้เดินทางจริงพอเริ่มบอกต่อปุ๊บนะคะจากนั้นเนี่ยเมษายนปี69บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วก็เรียกเก็บเงินซ้ำอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันค่าภาษีอะไรก็ตามต่างนะคะพอโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้พอทวงคืนเงินก็ผัดผ่อนอะไรไปเรื่อยก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องมาดูแลจัดการตรงนี้นะคะปกป้องเรื่องของประชาชนที่จะถูกหลอกนะจากทางออนไลน์ซึ่งทางด้านคุณสุภาพมาศก็บอกตอนนี้รับเรื่องแล้วนะคะเป็นกรณีเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะก็เชิญผู้บริโภคนะคะแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยเข้าพบเจ้าพนักงาน21พฤษภาคมนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยคืนเงินนะคะต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของกระบวนการหลอกลวงด้วยทุกข้อหานะคะซึ่งท่านก็ได้กำชับกับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะทุกๆ7วันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยหรือถ้าใครเจอเคสแบบนี้เหมือนกันในกรณีแบบนี้นะคะแจ้งไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือพวกนี้เนี่ยจะเอาเรื่องของราคาถูกแล้วก็ราคาดีเนี่ยมาเป็นตัวล่อ
1: ใช่
0: แล้วก็แรกๆก็คือเหมือนได้จริงมีคนได้ไปเที่ยวจริงตั๋วถูกจริงแต่หลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่พอเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยนะบอกเนี่ยคือเอาก็ใช้สถานการณ์โลกเนี่ยอย่างราคาน้ำมันสถานการณ์ตะวันออกกลางเอามาบอกว่าเก็บตังค์เพิ่มแล้วก็ไม่ได้ทางที่ดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากไปเที่ยวได้จริงนะยังไงลองเช็คถ้าเกิดจะไปกับบริษัททัวร์เลยเนี่ยต้องเช็คบริษัทที่น่าเชื่อถือได้หรือถ้าใครสะดวกจองตั๋วเองจองเถอะอย่างดิฉันที่ไปเนี่ยดิฉันเลือกที่จะจองตรงกับสายการบินเลยน
1: ะ
0: โอเคอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่อาจจะก็แต่สบายใจ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเออมันปลอดภัยมันแบบว่าเชื่อถือได้แล้วเราได้ไปจริง
1: ถูกเกินไปก็เสี่ยงนะ
0: จริงนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าจะจองทัวร์หรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ได้ข่าวเยอะหลอกบินไปเที่ยวหรือว่าตั๋วทิปหรือคืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวทิปเนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันให้ดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากข่าวยามเช้านะคะผู้ฟังติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับดิฉันแล้วก็คุณพฤกษ์น
1: ะ
0: จะมาเสิร์ฟข่าวยามเช้านะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะหลายคนทักมาหายหน้าหายตาไปนาน กลับมาแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะได้เจอกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิทยาพรวงอุบลค่ะ
1: และดิฉันเป็นสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคล่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน